0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายเจอกันในช่วงเช้าของวันอาทิตย์วันนี้นะครับ11ตุลาคม2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงทักทายไปยังคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ท่านใดนะครับอยู่ในพื้นที่ไหนพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับร่วมจัดรายการกับผมและคุณบุญส่งผ่าน Messenger นะครับเข้ามาที่ Facebook Fanpage Army Radio นะครับส่งกำลังใจให้กันในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของฝนนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะก็หลากหลายพื้นที่นะครับในช่วงที่ผ่านมามาตามนัดนะครับฝนตกตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันเนี่ยปภ.ได้มีการส่งหนังสือเร่งด่วนก่อนหน้านี้นะครับประสานไปยัง53จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมรับมือกับเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านต่างๆให้ระมัดระวังไว้ด้วยส่วนพี่น้องภาคใต้ในขณะนี้เจอกับเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับทั้งบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเลยคราวนี้พี่น้องประชาชนที่จะเดินเรือเนี่ยท่านใดนะครับที่จะต้องการนะครับออกเรือในขณะนี้อยากจะให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการของเรามีในภาพรวมด้วยนะครับในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สถานการณ์ในหลากหลายที่เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงต้องติดตามดูเรื่องของฝนแล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มหรือลดลงนะครับในช่วงนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยเราได้เห็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งพระราชกรณียกิจเมื่อวานนี้ที่พระองค์เสด็จในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็ด้วยการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศซึ่งก็เป็นครั้งที่19ประจำปี2569นะครับเราได้เห็นความงดงามนะครับของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวมถึงในส่วนของอิหม่ามนะครับที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ด้วยซึ่งเราได้เห็นภาพบรรยากาศกันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับพระองค์ทรงเป็นอักขรศาสนูปธรรมภกนะครับผู้ทำนุบำรุงทุกศาสนานะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งพระองค์ได้มีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณแก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะนับถือศาสนาใดก็ตามพระองค์ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาจริงๆครับนี่นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามนำมาฝากกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับและอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะครับคุณผู้ฟังสำหรับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับ นี่นับเป็นความปลื้มปิติแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวกำลังพลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมานั่นคือครอบครัวของพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดและอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับการพระราชทานบ้านในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ในทางด้านของมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้าเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งได้มีการติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวแล้วก็พบว่าบ้านพักอาศัยเดิมเนี่ยมีสภาพที่เก่าทรุดโทรมและก็ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะครับครั้นเมื่อทรงทราบถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมนะครับให้กับพลทหารพีรวัตรและครอบครัวให้มีความมั่นคงในชีวิตแข็งแรงและก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้เงินที่เหลือจากการสร้างบ้านในครั้งนี้ทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรเพื่อเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ซึ่งนี่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแก่ครอบครัวตะเพียนทองที่พระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้นะครับจะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นแล้วก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วยนะครับที่ผ่านมาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่กำลังพลแนวหน้ามาโดยตลอดซึ่งก็ยังความปราบปลื้มแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนอย่างหาที่สุดไม่ได้รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแนวชายแดนล้วนแล้วแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังไปถึงเรื่องของการเตรียมจัดในส่วนของพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับเราได้ร่วมในขั้นตอนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับโดยกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะจัดขึ้นในห้วงของวันที่14-19ธันวาคมซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลได้มีการจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันนะครับทุกฝ่ายต้องเตรียมงานพระราชพิธีให้มีความพร้อมและก็สมพระเกียรติมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะวันอังคารที่15ธันวาคมช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยริ้วขบวนที่1 2และ3เวลา 16:30 นาทีนะครับจะเป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นพระราชพิธีทางการนะครับแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืน 22:00 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นการถวายพระเพลิงจริงเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงเช้านะครับเวลา 8:00 นของ

0: เวทวิหารโดยริ้วขบวนที่6นั่นเองนะครับสำหรับ6ริ้วขบวนเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยริ้วขบวนที่1คือการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามริ้วขบวนที่2เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดมีกำลังพลฉุดลากราชรถมีขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับหลังจากนั้นก็ริ้วขบวนที่3เนี่ยจะเป็นการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตตกฐานนะครับริ้วขบวนที่4คือการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนริ้วขบวนที่5เป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6คือการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นริ้วขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้งสองแห่งนะครับกำลังพลทุกนายนะครับก็ต่างซักซ้อมเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดซึ่งแม้การซักซ้อมจะหนักแล้วก็เหนื่อยเหน็ดอย่างไรเนี่ยนะครับทหารทุกนายก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระผู้ทรงมีคุณอุปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนของพระองค์มาโดยตลอดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับก่อนพักกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับก็หลากหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่ยังคงต้องโฟกัสในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับก็เริ่มที่จะทำการในเรื่องของการฟื้นฟูสถานที่นะครับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงในเรื่องของปริมาณขยะด้วยนะครับบอกว่าหลังจากระดับน้ำลดลงเนี่ยขยะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับส่วนไหนนะฮะที่สามารถที่จะดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของสำนักงานเขตร่วมกับกรมราชทัณฑ์ร่วมกับทหารเนี่ยเราดำเนินการให้อย่างต่อเนื่องสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีรายละเอียดมาพูดคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าครับ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: พลังความสามัคคีนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับลองสังเกตดูคุณผู้ฟังครับหลากหลายหน่วยงานหลากหลายพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับถ้าต่างให้ความร่วมมือร่วมอกร่วมใจมีความสามัคคีกันแล้วเนี่ยทุกปัญหาสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ผ่านไปได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของขยะการจัดการต่างๆในกรุงเทพมหานครปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาระดมในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะเพื่อดำเนินการเก็บขยะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับที่มันมาจากเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยนะครับเก็บไม่พักว่ากันอย่างนั้นเถอะนะครับในส่วนของกองทัพบกคุณผู้ฟังครับก็มีการสนับสนุนนะครับกำลังพลเข้าร่วมดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณเขตลาดกระบังบริเวณเคหะร่มเกล้านะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันด่านสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1นะครับนอกจากนี้มีที่เขตบางกะปิด้วยแล้วก็มีที่หลากหลายเขตนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่บางเขนที่หลัก4แล้วก็สวนหลวงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะสัญจรไปมาอันนี้นั่นคือในเรื่องของขยะที่มันมากับน้ำนะครับบางทีขวางเส้นทางการจราจรรีบเก็บเพื่อให้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนเข้าไปทำความสะอาดก็เพื่อจะให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือรัฐบาลก็ดูแลอย่างเต็มที่ตามเงื่อนไขนะครับตามที่ได้มีการเรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้นะฮะในส่วนของมาตรการของรัฐบาลนะครับส่วนในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันที่2ของการกินเจแล้วเริ่มเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับก็คึกคักอยู่แหละแต่ว่าในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยในปีนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยราคาผักค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวเนื่องจากภาวะต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเกิดน้ำท่วมด้วยเนี่ยนะฮะการขนส่งพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบนะครับผลผลิตน้อยก็ทำให้ผักเนี่ยแพงขึ้นนะครับกรมการค้าภายในเขามีการจัดงานที่เป็นการจัดกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มในเทศกาลกินเจ2569จริงๆเริ่มมาตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตนะครับแล้วก็ร้านอาหารจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดนะครับเขาก็จะดำเนินการพร้อมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นนะคุณผู้ฟังก็คือเครื่องปรุงอาหารเจหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำครัวเจเนี่ยนะครับหันราคาสูงสุดลดลง 50% เลยทีเดียวรวมถึงอาหารเจพร้อมรับประทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเจรูปแบบใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเจปีนี้นะครับคุณผู้ฟังรับประทานอาหารก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพควบคู่ไปกับการอิ่มบุญด้วยนะครับเราก็จะได้อิ่มบุญแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะฮะหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้นะครับผมณัฐธรจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดี

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาแล้วสิถึงได้มีนัดหนุ่มๆ
3: หนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ๊ะพอเราสนิทกับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยล่ะ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ
4: ๊ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick

0: วาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีสนามบินแห่งนี้ถึง2ระลอกด้านสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียเผยว่าผู้กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีสนามบินดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนชาวบังกลาเทศ2คนชาวอเมริกันชาวจอร์แดนชาวปาเลสไตน์ชาวซีเรียชาวซูดานและชาวอียิปต์ประเทศละ1คนนอกจากนี้ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า300คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วทั้งนี้เหตุโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยของซาอุดิอาระเบียและเป็นการโจมตีสนามบินครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดซาอุดิอาระเบียหลังมีการโจมตีท่าอากาศยานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: เมืองใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่า พราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัตชิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุดลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอปฐุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างาม

เมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกกระทำ8ประการคือมีลาภหนึ่งเสื่อมลาภหนึ่งมียศหนึ่งเสื่อมยศหนึ่งสรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งทำ8ประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกกระทำ8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราขอแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆานิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชครึกและเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชครึกและเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมท
ทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพระ

นั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตราย

ไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดคือโลกกระทำแปดโลกเก้าคือสัตตาวาสเก้าโลกสิบคืออายตนะสิบโลกสิบสองคืออายตนะสิบสองโลกสิบแปดคือธาตุสิบแปดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตัสสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลก
ถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญนาริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กเยาวชนพยุวิมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพิเทพธีรเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะพบกันเช้านี้ค่ะเป็นวันพระวันอาทิตย์วันของครอบครัวด้วยนะคะโลกสวยด้วยเมตตานะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังค่ะก็หลายๆคนอาจจะไปในด้านของอยู่วัดอยู่วาไปทำบุญกันนะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็เรามาระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยเพราะว่าบางพื้นที่บางวัดอาจจะเกิดในด้านของน้ำท่วมนะคะอย่างทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เราเดินทางไปก็บางพื้นที่มีน้ำท่วมนะคะบางวัดก็อาจจะน้ำลดลงแล้วสามารถที่จะเดินทางไปกันได้ค่ะก็เชิญชวนกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าเมื่อสายใยแห่งศรัทธาหล่อหลอมเป็นพลังแห่งการให้ทางกองทัพบกก็เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชกุศลอันยิ่งใหญ่เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2569ที่วัชนะสงครามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพค่ะวันพระราชบดีที่5พฤศจิกายนนะคะสามารถที่จะร่วมทำบุญสมทบทุนได้ที่เลขที่บัญชี004-0-1069-2สาขาสี่แยกรัชวงศ์ในชื่อบัญชีวัชนะสงครามคือทางกองทัพบกเนี่ยในฐานะเป็นองค์กรหลักในด้านของความมั่นคงของชาตินะคะก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติแล้วก็พร้อมที่จะร่วมการสืบสานพระราชประเพณีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำรงไว้ซึ่งคุณค่าของความเป็นชาติไทยสืบไปด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะถ้าใครอยากจะสมทบทุนหรือไม่ก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะวันพระราชบดีที่5พฤศจิกายนค่ะที่วัดชนะสงครามนะคะก็บอกคร่าวๆกันนะคะตั้งแต่ตอนต้นเลยก็ว่าได้ค่ะหรือไม่ก็นะคะอีกหนึ่งคร่าวๆค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะกำลังพลของทางกองทัพบกค่ะนะคะร่วมการบริจาคโลหิตค่ะเป็นจิตอาสาเป็นอะไรทำความดีเหมือนกันนะคะเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชาประจำปี2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมวนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่13ตุลาคม2569ค่ะก็วันจันทร์วันพรุ่งนี้นะคะ12ตุลาคมค่ะก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกในช่วงของเวลา7:40 น.นะคะสำหรับในด้านของการแต่งกายก็เป็นชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อคอปกสีดำนะคะแจ้งข่าวกันผ่านทางรายการวิทยุเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่จะบริจาคโลหิตนะคะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะผู้ที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์นะคะถึง70ปีค่ะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมกับที่จะมีการบริจาคโลหิตตรงนี้นะคะผู้ที่บริจาคโลหิตจะต้องมีอายุบอกที่บอกไว้นะคะว่า17ปีแต่ว่านะคะถ้าใครที่มันไม่ถึง18จะต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองนะคะแต่อายุ18ปีนี้สามารถที่จะตัดสินใจบริจาคโลหิตได้ด้วยตนเองนะคะก็เช่นเดียวกับการที่เราไปใช้สิทธิ์ในด้านของการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่บริจาคโลหิตมีอายุนะคะมากกว่า 60-65 ปีและก็เป็นผู้ที่บริจาคต่อเนื่องนะคะให้บริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะหน่วยเคลื่อนที่ก็ได้หรือไม่ก็ไปที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติก็สามารถที่จะไปได้เหมือนกันผู้ที่บริจาคโลหิตที่มีอายุมากกว่า65ปีถึง70ปีและก็เป็นผู้ที่บริจาคต่อเนื่องให้บริจาคได้ทุก6เดือนนะคะเพราะว่าอาจจะอายุมากขึ้นแล้วก็จะต้องมีการนับในด้านของจำนวนของเม็ดเลือดทุกชนิดทุกครั้งด้วยไม่รับบริจาคที่หน่วยเคลื่อนที่นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะบริจาคโลหิตได้คนที่มีพฤติกรรมในด้านของการนอนพักผ่อนเนี่ยมันคือมันแตกต่างกันคือการนอนหลับเนี่ยนอนได้นะคะแล้วก็การพักผ่อนนี่นอนได้เหมือนกันตามปกติแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสำหรับร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันโดยไม่มีอาการที่อ่อนเพลียสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมในด้านของวันที่เราจะบริจาคโลหิตสามารถที่จะไปได้แล้วก็ไม่ขัดกับเงื่อนไขด้วยหลีกเลี่ยงในด้านของการรับประทานอาหารที่ไม่แข็งมันสูงนะคะตรงนี้หลีกเลี่ยงด้วยค่ะแล้วก็สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็สตรีที่ให้นมบุตรตรงนี้นะคะบอกว่าคำตอบบอกว่างดให้การบริจาคโลหิตชั่วคราวนะคะแล้วก็สตรีที่อยู่ระหว่าง การที่เรามีประจำเดือนนะคะคือมันไม่เป็นข้อห้ามในด้านของการบริจาคโลหิตด้วยถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีประจำเดือนมันไม่มากกว่าปกติร่างกายทั่วไปเนี่ยสบายดีนะคะไม่มีอาการที่อ่อนเพลียใดๆสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ค่ะแล้วก็สตรีที่หมดประจำเดือนแล้วสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้หากว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ถ้ามีรอยสักหรือไม่ก็มีการเจาะที่ผิวหนังจะต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าการเจาะที่หูหรือไม่ก็การกระทำอื่นๆเนี่ยข้างต้นตรงนี้คือด้วยเครื่องมือทางการแพทย์มันสะอาดไหมปราศจากเชื้อโรคหรือเปล่าโดยผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ก็เป็นเข็มหรือไม่ก็เป็นวัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นครั้งเดียวไหมก็อย่างน้อยนะคะเรารอให้แผลตรงนี้แห้งก่อน7วันนะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะติดเชื้ออะไรตัวนี้ก็อย่างน้อยก็1ปีก็แล้วกันนะคะสามารถที่จะบริจาคแล้วก็สามารถที่จะทำความดีตรงนี้ได้ถ้าเราท้องเสียท้องร่วงงดบริจาคโลหิตตรงนี้ก็คือ7วันนะคะคือเราอยากให้ตรงนี้แต่ว่าบังเอิญท้องเสียก็จะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงระยะเวลา3เดือนก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตหรือเปล่าก็จะต้องดูสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะผู้ที่บริจาคโลหิตที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่หรือไม่ก็ผ่าตัดเล็กนะคะงดเว้นในด้านของการบริจาคโลหิต6เดือนหรือไม่ก็อย่างน้อยก็เว้นไปเลยสัก1ปีนะคะอุดฟันถอนฟันตรงนี้ก็อย่างน้อยสัก3วันค่ะใครที่ได้นะคะมีประวัติในด้านของสารเสพติดหรือไม่ก็เพิ่งพ้นโทษก็ระยะเวลา3ปีก็จะต้องดูสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยแล้วก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติตรงนี้กำหนดกันไว้หรือเปล่านะคะก็จะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าเราสามารถที่จะบริจาคโลหิตกันได้หรือเปล่าคือทำความดีความได้แต่ว่าเราจะต้องพร้อมในด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจได้ไปกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังนะคะสามารถไปได้ค่ะหรือไม่ก็ที่หน่วยบริจาคบริเขาเรียกว่าหน่วยบริจาคโลหิตแห่งชาตินะคะทั้ง7แห่งค่ะสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมที่บางแคก็สามารถที่จะไปกันได้เดอะมอลล์สโตนสาขาบางแคชั้น3นะคะหรือไม่ก็ไปที่เดอะมอลล์สโตนสาขาบางกะปิอยู่ที่ชั้น2เดอะมอลล์สโตนสาขางามวงวานก็อยู่ที่ชั้น5ค่ะหรือไม่ก็ที่ท่าพระอยู่ที่ชั้น1นะคะศูนย์การค้าอิมโพเรียมสุขุมวิทก็อยู่ที่ชั้น M บ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือไม่ก็ไปกันได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะสามารถที่จะไปกันได้บริจาคโลหิตตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะอัปเดตในด้านของสถานการณ์ตรงนี้ในด้านของน้ำท่วมสักนิดนึงนะคะบอกว่าคือน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมจริงแต่ว่าภารกิจหลังจากน้ำท่วมนี่ก็คือยังไม่จบเพราะว่าทางกลาโหมก็พร้อมกับสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครเร่งในด้านของการฟื้นฟูหลังพื้นที่ที่เขาเรียกว่าน้ำลดลงแล้วแล้วก็เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าก็33จุดด้วยกันใน16เขตเป็นการทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตรงนี้นะคะก็บอกว่าก็รวมด้วยช่วยกันใครที่นะคะประสบในด้านของน้ำท่วมตรงนี้แล้วก็มีในด้านของกำลังพลของทางกองทบกนะคะแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำรถฉีดน้ำเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีอุปกรณ์ในด้านของการขนย้ายด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าน้ำลดลงแล้วแต่ว่าภารกิจยังไม่จบก็เร่งในด้านของการทำความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยแล้วก็ทางนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมในด้านของยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยให้พร้อมในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ตามศูนย์พักพิงนะคะก็ให้ความดูที่สุดด้วยแล้วก็มีการเฝ้าระวังอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจนถึงช่วงของวันที่14ตุลาคมแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำด้วยส่วนทางท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกด้วยนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วในหลายพื้นที่นะคะอย่างเคหะลุ่ม9ก็แห้งแล้วประมาณสัก 80% แต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าอาจจะมีฝนตกซ้ำนะคะหลากหลายพื้นที่แล้วก็มีน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนหรือไม่ก็ตามคันกั้นน้ำก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าใครที่อยู่ตามชายเขาเรียกว่านอกคันกั้นน้ำตรงนี้นะคะอาจจะน้ำท่วมหรือไม่ก็เร่งในด้านของการเก็บของขึ้นที่สูงก็แล้วกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็บอกกันในด้านของก็บอกว่ามีในด้านของบ้านใครที่ถูกน้ำท่วมนะคะจะทำอย่างไรให้คืนความสะอาดปลอดภัยพร้อมกับเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกตินะคะบอกว่าสำรวจความเสียหายก่อนเลยก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านโครงบ้านฝาผนังประตูหน้าต่างอะไรตรงนี้ก็จะต้องดูนะคะว่ามันมีร่องรอยในด้านของหรือว่าบ้านใครถูกน้ำท่วมอาจจะมีคราบอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูความเสียหายก่อนนะคะแล้วก็มีการเตรียมในด้านของอุปกรณ์ถุงมือรองเท้าบูทหน้ากากนะคะก็จะต้องเตรียมด้วยล้างในด้านของการทำความสะอาดล้างพื้นล้างผนังตรงนี้โดยรอบด้วยดูในด้านของห้องครัวของเราด้วยเคาน์เตอร์ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ตรวจสอบในด้านของห้องน้ำด้วยนะคะอาจจะมีในด้านของผิวเนี่ยมันลอกปนเปื้อนหรือไม่ก็เป็นท่อระบายน้ำนะคะหรือไม่ก็การทำให้เนี่ยบ้านแห้งสนิท ก็เปิดประตูหน้าต่างให้ลมเนี่ยระบายได้หรือการซักล้างอะไรตรงนี้ให้แห้งมันไม่ให้มันมีกลิ่นอับดูด้วยนะคะว่าหลังจากที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยมันมีเชื้อราขึ้นไหมมีกลิ่นอับอะไรหรือเปล่าแล้วมีการจัดการในด้านของขยะอย่างถูกวิธีนะคะแยกขยะสักนิดนึงนะคะเป็นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือไม่ก็ขยะอันตรายมีสารเคมีปนเปื้อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูด้วยนะคะข้อควรระวังนะคะก่อนที่เราจะทำความสะอาดบ้านของเรานี่นะคะก็จะต้องดูในด้านของปลั๊กไฟที่บ้านเนี่ยมันถูกไฟนะคะน้ำท่วมขังตรงนี้หรือเปล่าตู้เย็นอะไรแบบนี้นะคะปลั๊กไฟสวิตช์ไฟนะคะที่เราเสียบเนี่ยใช้เองก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันน้ำท่วมไหมตัดในด้านของวงจรของไฟตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดตรงนี้ได้ด้วยความปลอดภัยค่ะหรือไม่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูก็ได้นะคะว่าอาจจะบางพื้นที่อาจจะมีไฟรั่วหรืออะไรแบบนี้หรือบางท่านนะคะว่ามีพื้นที่ตรงนี้มีบ่อน้ำหรืออะไรนะคะหรือไม่ก็เลือกสวนไร่นา นะคะสามารถที่จะใช้ในด้านของถ้าน้ำท่วมขังมีกลิ่นเหม็นนะคะสามารถที่จะใช้ในด้านของ EM ลดในด้านของกลิ่นได้เนี่ยเราจะทำกันอย่างไรบอกด้วยนะคะว่า EM เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยลดกลิ่นนะคะจากน้ำเน่าเสียเพราะว่าของสารอินทรีย์ตรงนี้ช่วยย่อยสลายเศษอาหารขยะชีวภาพหรือไม่ก็สิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำได้ยับยั้งในด้านของการขยายตัวของจุลินทรีย์แล้วก็อาจจะทำให้ก่อโรคบางโรคขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ EM เนี่ยมันมี2แบบด้วยกันมีทั้งน้ำแล้วก็ผงด้วยนะคะถ้าเราใช้เนี่ยในเขาบอกว่าถ้าเป็นเยี่ยมน้ำใช้ในด้านของเป็นบ่อน้ำนะคะหรือไม่ก็คูน้ำก็ได้ที่มันมีน้ำนิ่งแล้วก็เจือจางก่อนสักนิดนึงถ้าเป็นแบบผงจะต้องนำมาละลายน้ำก่อนนะคะเป็นบ่อเกลือก็ได้เป็นห้องน้ำห้องส้วมเป็นท่อระบายน้ำก็ได้สามารถที่จะใช้ได้ค่ะอัตราส่วนนะคะถ้าเป็นในด้านของน้ำท่วมขังที่บ้านของเรานะคะจะเป็นเยี่ยมหนึ่งลิตรค่ะนะคะน้ำ100-500ลิตรแล้วก็เทลงไปลาดบริเวณนะคะโดยเฉพาะตรงที่มันมีกลิ่นฉุนสักประมาณ3-5วันนะคะแล้วก็ลดกลิ่นจากขยะหรือไม่ก็สิ่งปฏิกูลก็จะใช้ EM 1ลิตรค่ะน้ำ50-100ลิตรก็ฉีดพ่นนะคะวันเว้นวันอะไรตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นท่อระบายน้ำเป็นโถชักโครกนะคะเป็น EM 1ลิตรค่ะน้ำ10-20ลิตรเทราดลงไปตรงจุดนะคะที่เราสามารถที่จะตรงนี้ได้แล้วก็ทำแบบวันเว้นวันก็ได้การทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลด ตรงนี้นะคะใช้ EM 1ลิตรค่ะน้ำ 20-50 ลิตรเทแล้วก็ถูพื้นบริเวณที่มีคราบโคลนหรือไม่ก็มีกลิ่นอับตรงนี้นะคะตามความเหมาะสมสามารถที่จะใช้ทำได้ถ้าเราเท EM ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยจะทำกันอย่างไรนะคะปริมาณพื้นที่หรือไม่ก็ปริมาณน้ำที่เราจะก่อนใช้โดยน้ำขังเนี่ยถ้ามันตื้นนะคะประมาณสัก1ขออภัยนะคะ 10-20 เซนติเมตรเนี่ยใช้ EM ประมาณสัก1หรือ2ลิตรต่อน้ำนะคะต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะก็เจือจาง EM เทกับน้ำแล้วก็ช่วยให้มีการกระจายตัวเนี่ยได้ทั่วถึงด้วยนะคะเลือกในช่วงเขาบอกเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะคะเป็นการลดผลกระทบจากแสงแดดหรือไม่ก็เป็นแสง UV ตรงนี้ทำให้นะคะเขาบอกว่าควรที่จะทำให้มันเกิดเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบเบาๆเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันจะได้มีการเคลื่อนผ่านในน้ำตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีที่เราใช้ EM แบบเป็นผงนะคะก็เป็นผง1ช้อนต่อน้ำ1ลิตรหรือไม่ก็ครึ่งลิตรก็ได้เทราดเพราะว่าอาจจะเจอในด้านของเป็นตะกอนอะไรแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วก็เทน้ำราดแล้วก็ทิ้งตรงนี้ด้วยแต่ก็มีข้อควรระวังว่าควรใช้น้ำที่ไม่มีคลอรีนในด้านของการผสม EM ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เนี่ยอาจจะทำให้จุลินทรีย์ใน EM เนี่ยลดประสิทธิภาพลงด้วยนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณที่บอกว่าอาจจะมีน้ำไหลอะไรแบบนี้ต้องมีน้ำนิ่งๆตรงนี้ไม่ควรใช้ EM ในปริมาณที่มันเข้มข้นเกินไปโดยเฉพาะแหล่งที่มันมีอาจจะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งปิดหรือไม่ก็อาจจะมีขนาดเล็กนะคะก็จะต้องดูในด้านของปริมาณด้วยนะคะลองเรียนรู้กันได้เพราะว่าใน Google ก็มีเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันได้ค่ะที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยนะคะที่หมายเลข02-590-4344นะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ02-590-4315นะคะลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้กันได้หรือเปล่าค่ะทีนี้มาในด้านของน้ำมันขึ้นนะคะก็ราคาแพงแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจด้วยนะคะผักก็ขึ้นค่ะราคาน้ำมันก็ขึ้นด้วยนะคะเรือด่วนเจ้าพระยามีการปรับค่าโดยสาร1บาทนะคะก็เมื่อวันที่5ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะคะถ้าเป็นเรือธงส้มนะคะก็นนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก18เป็น19บาทตลอดสายค่ะธงส้มนะคะนนทบุรีสาทร23บาทก็เป็น24บาทนะคะเรือธงเขียวส้มนะคะก็เส้นทางก็คือปากเกร็ดนนทบุรีจาก16บาทเป็น17บาทค่ะเส้นทางจากนนทบุรีสาทร23บาทเป็น24บาทนะคะเส้นทางจากปากเกร็ดไปสาทรราคา35บาทก็เป็น36บาทปรับขึ้นนะคะถ้าเป็นเรือธงแดงเป็นเรือปรับอากาศเส้นทางของนนทบุรีสาทรจาก32บาทก็เป็น33บาทนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่น้ำมันลงนะคะก็มีการแจ้งว่าอาจจะมีการปรับลดอีกสักนิดนึงนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าไปให้กำลังใจกับน้องๆ นะคะเป็นโขนเยาวชนจิตอาสากว่า80คนค่ะเขาบอกว่าจะเตรียมการเป็นการพาไปชมเรื่องราวรามเกียรติ์ให้กลับมามีชีวิตอีกหนึ่งครั้งบนเวทีนะคะแล้วก็น้องๆกว่า80คนตรงนี้บอกว่าเป็นการฝึกกันเขาบอกว่ารามเกียรติ์เนี่ยอยากจะไปสัมผัสในด้านของโขนไทยนะคะเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็อยากจะเชิญชวนกันไปส่งกำลังใจให้น้องๆ นะคะที่เขาบอกว่าของคณะมัทุรศิลป์แล้วก็สยามลักษิณค่ะก็โดยความตั้งใจแล้วก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้นะคะบนเวทีก็กลางเดือนกุมภาพันธ์ก็เข้าชมฟรีวันอาทิตย์นะคะวันสัปดาห์หน้าค่ะวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมในช่วงของเวลา 16:30 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะคะเปิดประตูกันตั้งแต่ช่วงของเวลา 16:30 น.พิกัดก็อยู่ที่สวนลุมพินีค่ะการเดินทางก็MRT สีลมทางออกประตูที่1นะคะก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันเขาเรียกว่าเป็นการหยิบยกในด้านของรามเกียรติ์ตอนอัครนารีสีดานะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระเมสีของพระรามผู้ที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญหลังจากที่มีการจบศึกกับทางกรุงลงกาแม้ว่าพระนางจะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับจะต้องเผชิญข้อครหาแล้วก็บททดสอบที่ ครั้งยิ่งใหญ่นะคะจะเป็นอย่างไรก็เชิญไปชมแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆเยาวชนนะคะกว่า80ชีวิตค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะชมนะคะเป็นโขนพระราชทานตอนสีดาศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ยังคงอยู่แล้วก็เปล่งประกายอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสามารถที่จะไปชมแล้วก็ยังจองตั๋วกันได้นะคะก็วันที่5พฤศจิกายนค่ะจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะก็ไปชมนะคะว่าสำหรับเด็กๆแล้วนี่จะน่ารักแค่ไหนนะคะผู้ใหญ่ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะจากพี่อัศนีวสันต์ค่ะทำดีได้ดีสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเน้นตรวจสอบเข้ม3ด้านมาตรฐานก่อนอนุมัติใบอนุญาตห้ามทำเกินขอบเขตหากฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศเข้มงวดโดยเน้นไปที่การตรวจสอบมาตรฐานอย่างละเอียดก่อนอนุมัติใบอนุญาตพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามประเมินผลต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามที่กฎหมายกำหนดทางนี้ได้ออกเตือนผู้ประกอบการห้ามบริการเกินขอบเขตหรือเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตหากพบการฝ่าฝืนพร้อมลงโทษทางกฎหมายทันทีทั้งจำคุกปรับพักใช้และเพิกใบขออนุญาตทันทีและสำหรับประเทศไทยแล้วปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัวสนับสนุนให้ความต้องการใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมสปสและจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศด้วยเหตุนี้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำชับให้กรมสปสทั้งส่วนกลางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจร่วมมือกันตรวจประเมินสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้มงวดตามพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประจำปี2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการคุมเข้มใน3ด้านหลักทั้งด้านสถานที่ด้านความปลอดภัยและด้านการให้บริการทางนี้ยังได้เน้นย้ำถึงสถานดูแลผู้สูงอายุว่ามีบทบาทต่างจากสถานพยาบาลอย่างชัดเจนซึ่งผู้ประกอบการจึงห้ามรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนเกินศักยภาพของสถานที่และห้ามให้บริการในลักษณะประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายเด็ดขาดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
7: กำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนถือเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์โดยระบุว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมประกาศจะตอบโต้เหตุโจมตีดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาประณามเหตุโจมตีสนามบินแห่งนี้ว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์และให้ยุติการกระทำเช่นนี้ในทันทีพร้อมยืนยันด้วยว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าว1คนส่วนเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกขนาด 7.7 และ 6.6 ในพื้นที่ทางตอนใต้และตอนกลางของปานามาเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย27คนและอาคารบ้านเรือนกว่า400หลังได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษได้ควบคุมตัวประชาชนหลายร้อยคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในใจกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษขณะที่ผู้ประท้วงบางคนพยายามปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ยุทธการแห่งบริเตนด้วยอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
8: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าส่งงานดับทุกข์เข็นเพื่อราษฎร์พระเกียรติก่อก้องนครา สถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะทมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรม
10: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
3: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุ

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: และความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะไทยเตรียมถกกัมพูชารอบ2ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ภายใต้กรอบอนุสัญญาอันคลอสและกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
10: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
11: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
10: มาเตรียมพร้อมกัน
12: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ไทยเตรียมถกกัมพูชารอบ2ที่กรุงเฮก 14-18 ตุลาคมนี้ใช้เวทีอันครอสชี้แจงข้อเท็จจริงและเขตทะเลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
14: นายศรีหศักดิ์พวนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรนนอมภาคบังคับประเด็นข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาครั้งที่2ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14-18ตุลาคมณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษานายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์กรองหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายรวมทั้งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทกศาสตร์กรมยุทธการทหารเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมด้วยทั้งนี้ในฐานะรัฐภาคีอันคอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมโดยจะใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้ชี้แจงท่าทีและข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคแก่คณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา20นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำฝนทิ้งช่วงไม่ได้หมายความว่าฤดูฝนสิ้นสุดลงแต่การที่ฝนหายไปหลายวันอาจนำมาซึ่งภัยเงียบที่กระทบหลายด้านติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวัฒิดาภูคำนวณค่ะ
15: รู้ทันภัยพิบัติ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในฤดูฝนแต่ทำไมบางช่วงกลับไม่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันปรากฏการณ์นี้เรียกว่าฝนทิ้งช่วงค่ะซึ่งก็หมายถึงช่วงเวลาที่ฝนลดลงหรือว่าหยุดตกชั่วคราวทั้งที่ยังอยู่ในฤดูฝนสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมค่ะทำให้ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ไม่สม่ำเสมอบางพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องนะคะขณะที่บางแห่งกลับแห้งแล้งสิ่งที่ต้องระวังเลยคือเมื่อฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานๆความชื้นในดินจะลดลงแหล่งน้ำขนาดเล็กอาจจะมีปริมาณน้ำลดน้อยลงแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับผลกระทบได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักค่ะขณะเดียวกันประชาชนอาจเข้าใจผิดว่าพอฝนมันหยุดตกต่อกันหลายวันก็จะไม่มีฝนตกหนักตามมาแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นค่ะสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจอปัจจัยที่เอื้อให้เกิดฝนฝนอาจจะกลับมาตกหนักในบางพื้นที่ได้เช่นเดียวกันวิธีการรับมือคือติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องวางแผนใช้น้ำอย่างประหยัดหากเป็นเกษตรกรก็ควรประเมินปริมาณน้ำสำรองให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกค่ะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงอาจดูไม่ใช่ภัยร้ายแรงแต่หากเกิดขึ้นต่อเนื่องก็อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ได้มากกว่าที่คิดค่ะ
16: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่นๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลิ้น
1: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาเด็กๆขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
2: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเช
0: ฟเอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
1: ถั่วจอมเลยครับ
0: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดมีอยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
1: โอ้โหไล่สองต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
2: จิตใจยาแปะไม่ใช่หัวใจ
1: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่อ
0: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
1: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
0: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
2: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ๋ยพยาบาลเอ๋ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
0: งั้นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
1: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากันลายนะแต่หัวใจนี่สิคงกายชิดต้องช่วยกัน
2: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลิกเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับทมลรัฐขันทวินหูค่ะรัฐบาลปลื้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักตั้งแต่เช้าแนะตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและวิธีเขียนหมายเลขให้ถูกต้องป้องกันบัตรเสียสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นายจ้างผู้ประกันตนทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เช้าวันนี้ร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงภัทรดารักทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ได้เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่8นาฬิกาที่ผ่านมาโดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักมีนายจ้างและผู้ประกันตนทยอยเดินทางใช้สิทธิ์ต่อเนื่องสะท้อนถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบประกันสังคมของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายกำหนดการดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมรวมไปถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแรงงานทั้งการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการว่างงานการทุพพลภาพและหลักประกันในวัยชราจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน7คนฝ่ายผู้แทนประกันตนอีก7คนรวม14คนโดยผู้มีสิทธิ์แต่ละฝ่ายสามารถเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งเอาไว้ 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเลือกตั้งโดยสามารถเลือกตั้งได้ในวันนี้ตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 4:00 น.อยู่ที่ดาภูคำนวณ
3: นานาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกกว่า300คนขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าการโจมตีล่าสุดนี้ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมประกาศจะตอบโต้เหตุโจมตีดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ยังคงเดินดำเนินการต่อเนื่องนำผลผลิตผักปลอดสารพิษและสินค้าแปรรูปออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาประหยัดติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: โดยการนำผลผลิตในโครงการทหารพันดีของมณฑลทหารบกที่37ออกไปจำหน่ายได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น3พื้นที่หลักได้แก่วันพุธณประตูช่องทางออกที่2ติดกับชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายและชุมชนเด่น5วันศุกร์ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายและวันศุกร์ถึงวันเสาร์ณตลาดเกษตรกรเชียงรายศูนย์การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้งผักคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศรวมถึงสินค้าแปรรูปอาหารพื้นบ้านซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนพันเอกรัตนสิทธิ์แจ่มรัตนกุลหัวหน้าโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมียงรายมหาราชกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนและยังทำให้กำลังพลมีรายได้สำหรับใช้ในการดำรงชีพเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
7: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกานะคะธมรัฐขันธวินหุสนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
9: ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนัก

0: างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุนเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: กับฉัน
1: ค่ะต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะกรุงเทพมหานครระดมเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเร่งกู้น้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์ราวิลหนองจอกตั้งเป้าแห้งเร่งกู้น้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์ราวิลหนองจอกตั้งเป้าแห้งใน2วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำณหมู่บ้านฟอลเลอร์วิวซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากปภ.กรมชลประทานและสำนักการระบายน้ำในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น8เครื่องเร่งพร่องน้ำในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเร่งอุดฟันหลอและสำรวจแนวตะเข็บเพื่อปิดกั้นทางน้ำรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันได้ติดตั้งท่อซิ่งขนาด20นิ้วเพิ่มเติมอีก3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้พื้นที่แห้งภายในประมาณ2วันทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับกองทัพไทยและนิติบุคคลหมู่บ้านถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยเสนอแนวคิดการก่อสร้างคันกั้นน้ำถาวรซึ่งอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกบ้านในการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวคิดนำพื้นที่ว่างภายในหมู่บ้านมาพัฒนาเป็นแก้มลิงหรือบึงรับน้ำของชุมชนพร้อมเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเข้ากับคลองไส้ไก่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่และติดตามสรุปความเคลื่อนไหวและประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: คริสเตียโน โรนัลโด ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเคซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตะวัย41ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดกับเคซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์ 2-1 เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาส่วนข่าวช็อกวงการลูกหนังประเทศบราซิลเมื่อ UOL สำนักข่าวดังได้รายงานว่าหลังใช้เวลาสืบสวนนานถึง2ปีพบว่าอเลฮันโดมันอูโซอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเคยค้าแข่งอยู่กับฟลาเมงโกและพาเมรัสก่อนจะมีบทบาทในการทำหน้าที่ผู้ช่วยของเดียโก้มาราโดน่าได้เสนอช่องทางการเร่งรัดในการขอใบอนุญาตผู้สอนฟุตบอลให้กับนักเตะดังหลายรายขณะที่เรคคอร์ดสื่อยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสยังนำผลการสอบสวนดังกล่าวมาเผยแพร่โดยมีชื่อของเดียโก้ซินวาและโรเบโต้คาร์ลอสตำนานแบ็คซ้ายทีมเซมบ้าเจ้าของลูกยิงบานาน่าคิกปรากฏอยู่ในรายงานดังกล่าวด้วยเช่นกันขณะที่รุสตัมยูนุซอฟนักชกฟอร์มแรงจากรัสเซียยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพได้อย่างต่อเนื่องหลังโชว์ความแกร่งสอยหมัดใส่ซูริยันเล็กพอเย็นยิ่งลงไปนับ8ได้ถึง2ครั้งก่อนจะคว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์พร้อมกับเพิ่มสถิติเก็บชัยชนะ9ไฟต์ติดต่อกันในศึก The Inner Circle 34ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณเวทีมวยลุมพินีรามินทาสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: เ
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

มาลูกหลานยับก็มาแม่ที่ผูกแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชค

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปีงไก่มาหาแม่ไปนะสิปีงป่ามาตอนแม่เลี้ยงมอนนอนอุสายไหม

0: เสพติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกท้องซึกของใครจะมาเคาะอะไรไง
1: หือทำมันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่โอ้ยแย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่เปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแท้ๆเลยผู้ใหญ่ของเรานี่เลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังชีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
3: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
2: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าฟังอ้าวจะพิกนะผู้ใหญ่นะวังนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: ไอ้ยาเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักเลยจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: านั้นไม่มี
1: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งการประชุมนี้ค่ะจะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งนะคะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศเราเลยค่ะการจัดการประชุมได้วนกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่เดิมที่เคยสร้างขึ้นนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมเมื่อปี2534สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า35ปีที่ผ่านมาตลอดจนความเชื่อมั่นที่ได้รับในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกค่ะทั้งนี้ประเทศไทยนะคะเป็นเพียงหนึ่งในสามประเทศเท่านั้นที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินการคลังมากกว่า1ครั้งแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดงานระดับโลกนั่นเองค่ะหนึ่งในโอกาสสำคัญของไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะก็ถือว่าการประชุมนี้เนี่ยจะเป็นการสะท้อนการก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยค่ะเป็นการต่อยอดบทเรียนจากการพัฒนากว่า35ปีที่ผ่านมาและเน้นย้ำความสำคัญของคนในฐานะที่เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัญญาประดิษฐ์นะคะตลอดจนความจำเป็นในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความท้าทายรอบด้านตั้งแต่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลอย่างมากต่ออนาคตของประเทศไทยแนวคิดการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวค่ะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อนำไปใช้ได้ในอนาคตนั่นเองค่ะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายหลายด้านนะคะซึ่งเรียกได้ว่าต้องอาศัยการมองภาพระยะยาวการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและความร่วมมือของนานาประเทศเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกจะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันหาแนวปฏิบัติและการทำนโยบายสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเข้มแข็งและทั่วถึงค่ะในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ขอบฟ้าใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินนะคะผ่านการสร้างเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงโดยเน้นว่าการประชุมประจำปีเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันวาระ SIDF ในระดับโลกผ่านการจัดทำต้นแบบเชิงปฏิบัติที่ประเทศต่างๆและก็จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยต้นแบบโดยต้นแบบ SIDF นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอไว้ให้แก่ประชาคมโลกถึงแม้จะสิ้นสุดบทบาทการเป็นเจ้าภาพแล้วค่ะแต่ว่าทางด้านของคุณวิทัยเนี่ยก็ยังยืนยันในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยในการดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ IMF นั่นเองค่ะปีนี้คุณผู้ฟังคะการที่เราได้มาร่วมประชุมพบปะกันในเอเชียครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งเลยนะคะในการต่อยอดความสำเร็จของภูมิภาคพร้อมทั้งทำงานร่วมกันกับประชาคมโลกเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เรามีร่วมกันผ่านความร่วมมือและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นในห่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อที่จะเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2500 2569โดยได้มีการอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home นะคะตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่12ตุลาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้และในวันพุธที่14ตุลาคมและวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนั่นเองค่ะในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่นะคะจัดการประชุมดังกล่าวก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งเนี่ยพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นะคะให้หน่วยงานเนี่ยไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการดังกล่าวก็ดำเนินการขึ้นนะคะเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาในเรื่องของการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บริเวณนะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็อยากจะให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางค่ะเพราะว่าในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีการประชุมที่สำคัญของประเทศไทยเรานั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบกับน้ำท่วมกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ต่างจังหวัดทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนค่ะความเดือดร้อนที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือผู้ที่ใช้รถนะคะที่ประสบกับปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายค่ะจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดซึ่งกรมการขนส่งโดยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะขอออกใบแทนได้ไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ค่ะที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะเรามาดูกันที่เรื่องของหลักฐานที่เราจะต้องนำไปประกอบในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนั่นก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีค่ะกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทนะคะค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศในกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายในส่วนนี้สามารถขอใบแทนใหม่คู่มือจดทะเบียนรถใหม่โดยเป็นการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่จะต้องยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทค่ะในส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์หรือว่ารถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาในส่วนนี้นะคะจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถค่ะและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยจะมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์นะคะ75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้นะคะการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้นะคะก็จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะยาวๆเลยสำหรับในวันนี้ซึ่งก็จะต้องติดตามกันต่อในเรื่องของน้ำการบริหารจัดการรับมือกับฝนรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าในส่วนของเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีกมากยืนยันนะคะว่าน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยจะไม่ไหลเข้าสู่รูปน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนสำหรับฝนที่ตกในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรอุทัยธานีทำให้ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

0: น้อยสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยถือว่าทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงทั้งนี้เพื่อเป็นการรับมือกับฝนที่จะตกเข้ามาอีกในวันที่11นั่นก็คือวันนี้กรมชลประทานเองเขาก็ได้มีการปรับแผนลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งก็จะทำให้น้ำท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทอุทัยธานีเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่าการดำเนินการนี้ก็จะเป็นการลดการนำน้ำเข้าทั้งฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทพระนครศรีอยุธยาและฝั่งตะวันตกแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนซึ่งการดำเนินการก็ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับน้ำที่ไหลเข้าอย่างสมดุลค่ะเพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์ตามหลักวิศวกรรมจากการลดระดับน้ำเร็วเกินไปนั่นเองค่ะในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในส่วนนี้ได้มีการจัดจราจรน้ำโดยลดการรับน้ำเข้าคลองชัยนาทป่าสักที่จะไปเติมหน้าเขื่อนพระราม6ยืนยันนะคะว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะไม่ไหลเข้าสู่เจ้าขออภัยค่ะจะไม่ไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพันธ์บริเวณคลอง13ไว้แล้วนะคะในส่วนทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานีรังสิตถึงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นน้ำบ่ามาจากจังหวัดนครนายกกรมชลประทานเองได้มีการเร่งระบายน้ำสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือการระบายน้ำแนวขวางผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแล้วก็ระบายแนวดิ่งผ่านคลอง13ออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะในส่วนลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังคงที่อยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันมีน้ำเข้า25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการพร่องน้ำรอฝนโดยไม่กระทบจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเนื่องจากเขื่อนแม่กลองเนี่ยได้มีการลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องและถึงแม้จะมีฝนตกมากบริเวณแควน้อยและแควใหญ่แต่น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยยังคงลดลงเรื่อยๆสำหรับรุ่มน้ำเพชรบุรีค่ะถึงแม้ว่าเขื่อนแก่งกระจานจะมีความจุสูงถึง 102% นะคะแต่ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งพร่องน้ำไว้แล้วหากไม่มีฝนตกหนักระดับเรนบอมนะคะเขื่อนแก่งกระจานก็ยังสามารถที่จะหน่วงน้ำได้โดยมีเขื่อนเพชรบุรีช่วยผันน้ำออกด้านข้างแล้วก็ควบคุมการไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีให้อยู่ในระดับที่กระทบเพียง105ลูกบาศก์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะสำหรับภาคตะวันออกสถานการณ์น้ำตอนบนของปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงหลังอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาลดการระบายน้ำในส่วนของน้ำท่วมขังที่อำเภอกบินบุรีและตัวเมืองปราจีนบุรีถึงแม้ยังท่วมอยู่นะคะแต่เริ่มลดลงอย่างช้าๆขณะที่การบริหารจัดการน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีไปน้ำนครนายกก็ได้มีการคำนวณการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนให้ออกมาน้อยที่สุดค่ะเพื่อที่จะลดภาระพื้นที่ในส่วนแม่น้ำบางปะกงที่ระดับน้ำสูงขึ้นและกระทบนะคะใน8อำเภอค่ะของจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดจากปริมาณน้ำไหลออกสู่ทะเลมากกว่าน้ำเข้าร่วมกับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนก็ยืนยันค่ะว่าเขื่อนกั้นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยได้เปิดประตูน้ำทุกบานให้น้ำไหลตามธรรมชาติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประชาสัมพันธ์เลยค่ะถึงคุณผู้ฟังที่รถเสียรถจอดกีดขวางในช่วงของน้ำท่วมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยในส่วนภาครัฐก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการเคลื่อนย้ายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะร่วมกันผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rt ca.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก
0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงปีงบประมาณใหม่แบบนี้นะคะทางรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินของเราค่ะในทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีช่วงรายการเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเป็นชื่อช่วงว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหลายคนอาจสงสัยนะคะเพราะอะไรทำไมถึงต้องมีช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยช่วงรายการก็จะเป็นในเรื่องของการนำนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมค่ะมาพูดคุยกันในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวัตถุประสงค์เลยนะคะก็เพื่อที่จะสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้เรานำเสนอในชื่อตอนพระเวสสันดรโดยเชอร์รี่มนัญญาไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: การละครั้งหนึ่งพระเวสสันดรทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสัญชัยแห่งนครสีทีพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยเมตตาและทรงเป็นผู้ที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่พระเวสสันดรทรงยึดถือนั่นก็คือการให้ทานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของหากมีผู้มาขอและพระองค์สามารถให้ได้พระองค์ก็พร้อมที่จะให้จนวันหนึ่งมีพราหมณ์กลุ่มหนึ่งเดินทางมาขอสิ่งนั้นนั่นก็คือช้างปัจจัยนาคซึ่งช้างปัจจัยนาคนั้นเป็นช้างสำคัญของบ้านเมืองซึ่งถือเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองแต่พระเวสสันดรก็ทรงตัดสินพระทัยขอราชทานช้างนั้นให้แก่พราหมณ์เมื่อประชาชนทราบเรื่องก็ต่างพากันไม่พอใจเพราะช้างปัจจัยนาคเป็นช้างสำคัญและประชาชนเห็นว่าไม่ควรถูกนำไปมอบให้แก่ผู้อื่นเรื่องราวจึงบานปลายจนพระเวสสันดรถูกขอให้ออกจากนครพระเวสสันดรจึงเสด็จออกจากเมืองพร้อมด้วยพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดานั่นก็คือพระกัณหาและพระชาลีทั้งสี่พระองค์เดินทางเข้าสู่ป่าจากชีวิตที่เคยอยู่ในพระราชวังก็ต้องมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าแต่ถึงแม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนพระเวสสันดรก็ยังคงทรงมีจิตใจที่ดีเช่นเดิมก็ยังคงมีเมตตาและยังคงพร้อมที่จะให้อยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งมีพราหมณ์ชราชื่อว่าชูชกเดินทางมาถึงอาสมชูชกต้องการพระกัณหาและพระชาลีเพื่อพาไปเป็นคนรับใช้และนี่แหละค่ะคือจุดที่เรื่องราวเริ่มสะเทือนใจมากขึ้นเพราะพระกัณหาและพระชาลีมิใช่ทรัพย์สินแต่คือลูกที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีรักมากที่สุดเมื่อชูชกมาขอพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรทรงรู้ดีว่าการตัดสินพระทัยครั้งนี้มิใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งที่พระองค์กำลังจะเสียสละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแต่ด้วยปณิธานในการบำเพ็ญทานพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยพระราชทานพระชาลีพระกัณหาแก่ชูชกเด็กทั้งสองต่างร่ำไห้ต่างหวาดกลัวและไม่อยากจากพระบิดาพระมารดาไปแต่พระเวสสันดรก็ต้องทรงขุ่นพระทัยเพราะพระองค์ทรงตั้งมั่นว่าจะบำเพ็ญทานให้ถึงที่สุดไม่นานหลังจากนั้นพระนางมัตสีเสด็จกลับจากการหาอาหารในป่าก็หาลูกทั้งสองไม่เจอกัณหาชาลีลูกอยู่ที่ไหนกัณหาชาลีพระนางทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมากเพราะสำหรับผู้เป็นแม่แล้วลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดพระนางมัตสีย่อมต้องเจ็บปวดย่อมคิดถึงและย่อมต้องเป็นห่วงลูก แต่สุดท้ายแล้วพระนางก็ทรงเข้าใจในปณิธานของพระเวสสันดรและยังคงอยู่เคียงข้างพระองค์จากนั้นไม่นานพระอินทร์ก็ทรงเห็นถึงความเสียสละของพระเวสสันดรจึงเสด็จลงมาทดสอบพระองค์อีกครั้งพระเวสสันดรโดนทดสอบโดยการที่พระอินทร์ทรงแปลงกายเป็นพรามและมาขอพระนางมัตสีรอบนี้พระเวสสันดรก็ทรงพร้อมที่จะให้แต่พระอินทร์มิได้มีพระประสงค์ที่จะพรากพระนางมัตสีไปจริงๆเพียงแต่ต้องการทดสอบจิตใจและความตั้งมั่นในการให้ของพระเวสสันดรในที่สุดพระอินทร์ก็ส่งคืนพระนางมัตสีให้และต่อมาพระกัณหาพระชาลีก็ได้กลับคืนมาครอบครัวได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งพระเวสสันดรจึงได้เสด็จกลับนครสีพีและเรื่องราวของพระองค์ก็ได้กลับกล่าวขานสืบต่อกันมาในฐานะเรื่องราวของผู้ที่มีจิตใจและการให้การเสียสละอย่างยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังคะพระเวสสันดรชาดกอาจทำให้เรารู้สึกว่าการให้ของพระเวสสันดรนั้นยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าเราลองมองกลับมาที่ชีวิตของเราแล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องเสียสละมากถึงขนาดนั้นเพราะการให้ในชีวิตประจำวันสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆได้เราให้เวลาแก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้เราให้กำลังใจกับคนที่อ่อนแอท้อแท้ได้เราให้อภัยกับคนที่ทำให้เราเสียใจได้เราแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่เขาขาดได้หรือบางครั้งเราแค่หยุดฟังใครสักคนในวันที่เขาไม่มีใครรับฟังสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นการให้ที่มีคุณค่ามากแล้วค่ะเพราะบางครั้งคนเราไม่ได้ต้องการสิ่งของราคาแพงแต่ต้องการแค่เพียงใครสักคนที่บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
0: ค่ะขอบคุณคุณเชอรี่มนัญญามากๆเลยนะคะที่นำนิทานนะคะชาดกเนี่ยสนุกมาเล่าให้เราฟังในรายการนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงรายการน้องใหม่ค่ะของช่วงรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรายการเน้นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นชื่อช่วงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายรวมไปถึงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะคะภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลเขาก็จะมีการสนับสนุนค่ารถโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนจะร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารค่ะโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อ2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถที่จะชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวชำระผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมในโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันที่เดินทางเท่านั้นค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดรวมไปถึงสามารถใช้ร่วมกับสิทธิในเรื่องของส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะทั้งนี้ทางด้านของตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณผู้ฟังไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีนะคะหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นก็ขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธินั่นเองค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพิ่มโอกาสในการเดินทางขึ้นนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายในทุกภูมิภาครวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเนี่ยให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าทางเพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะต่อกันยาวๆเลยค่ะสำหรับคนเยาวชน2569ซึ่งเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมสืบสานศิลปะการแสดงโขนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลีลานาฏศิลป์ดนตรีและเครื่องแต่งกายอันงดงามนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่กับการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ยังคงมีชีวิตอยู่บนเวทีนั่นเองค่ะครั้งนี้หยิบรามเกียรติ์ตอนอัครนารีสีดามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระเหสีของพระรามผู้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญหลังเสร็จศึกกับกรุงลงกาแม้พระนางจะยืนยันในความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับต้องเผชิญกับข้อครหาและบททดสอบครั้งใหญ่จนนำไปสู่การพิสูจน์สัจจะบารมีของพระนางสีดาเรื่องราวในตอนนี้จึงไม่ได้มีเพียงฉากต่อสู้หรือความยิ่งใหญ่หากแต่ยังสะท้อนเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและการยืนหยัดในความจริงของผู้หญิงคนนึงค่ะการแสดงนี้นะคะเราจะจัดขึ้นนะคะที่ลุมพินีสถานซึ่งถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์กลางสวนลุมพินีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านดนตรีและลีลาของกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะได้รับการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นพื้นที่สำหรับดนตรีศิลปะและการแสดงอีกครั้งการพาเรื่องราวโขนมาสู่สถานที่แห่งนี้จึงเป็นเหมือนการนำศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเติมชีวิตให้พื้นที่เก่าแก่ใจกลางเมืองอีกครั้งสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวจากรามเกียรติ์หรืออยากสัมผัสเสน่ห์ของโขนไทยสามารถที่จะเข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนค่ะนักแสดงกว่า80ชีวิตนะคะของคณะมธุรศิลป์และสยามรักศิลป์ที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้บนเวทีกลางเดือนตุลาคมค่ะก็เข้าชมฟรีนะคะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 19:00 นที่ลุมพินีสวนลุมพินีค่ะในเรื่องของการเดินทางสามารถเดินทางได้ผ่าน MRT สีลมทางออก1นะคะมาร่วมให้กำลังใจน้องๆเยาวชนกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับทมนรัฐขันทวินหูค่ะสำนักงานประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้จนถึงเวลา 16:00 นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้จนถึงเวลา 16:00 นคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนผู้ประกันตนและนายจ้างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมให้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยขอให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารแสดงตนและศึกษาวิธีการลงคะแนนเสียงให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการเกิดบัตรเสียโดยการเปิดลงคะแนนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเวลา 14:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อสำหรับเอกสารที่ต้องใช้แสดงตนก่อนเข้าคูหานั้นผู้ลงคะแนนเสียงสามารถเลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งสามารถใช้บัตรที่หมดอายุได้แล้วเช่นกันบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนอกจากนี้ยังสามารถแสดงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของรัฐได้ที่แอปพลิเคชันไทยดีบัตรใบขับขี่ดิจิทัลของ DLT หรือบัตรคนจนพิการอิเล็กทรอนิกส์ส่วนด้านของขั้นตอนการลงคะแนนเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งนั้นเริ่มต้นด้วยการยื่นเอกสารแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วหัวแม่มือจากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นบัตรสีชมพูสำหรับการเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัตรสีฟ้าสำหรับการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเมื่อเข้าคูหาแล้วให้เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยมด้วยเลขอาราบิกช่องละ1หมายเลขโดยสามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขจากนั้นลงคะแนนเสร็จสิ้นให้พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วนำไปหย่อนบัตรลงหีบด้วยตนเองทางนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมร่วมกันวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: และทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
11: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้โดยประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กทมปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่16ตุลาคมพร้อมกับแนะประชาชนวางแผนก่อนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการไทยเตรียมถกกัมพูชารอบที่2ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ 14-18 ตุลาคม คมใช้เวทีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาชี้แจงข้อเท็จจริงเขตทะเลส่งทีมกฎหมายทหารเรือและกระทรวงพลังงานร่วมวงเตรียมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยต่อเนื่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้สำนักงานการบินพลเรือนยกระดับมาตรการตรวจค้นสัมภาระเพิ่มความปลอดภัยย้ำเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยภายในกระเป๋าเดินทางมีผลบังคับใช้16ตุลาคม2569เป็นต้นไปและยังต้องติดตามความต่อเนื่องของการบรรเทาทุกข์ประชาชนจากอุทกภัยในหลายจังหวัดที่ยังไม่คลี่คลายพร้อมการเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ป้องกันซ้ำรอยเดิมรวมทั้งการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นนะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที
14: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2. พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3. พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และยังยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4. พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้

0: อนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอ่ะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ๆด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจฟดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มตัวเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่าๆเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาภรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย่เพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำงานนอกบ้านเนี่ยต้องพาเขาไปดูให้เห็นให้หมดเลยว่าเราทำอะไรแล้วงานเป็นอย่างไรคือทุกคนจะจำได้หมดภาพยายกาญจนาภรนี่จูงลูก3คนไปดูเดินแบบพี่น้องพี่ป่านะอาก็จะเอ็นดูแล้วก็จะมีแบบเพศหญิงเพศชายเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะการพูดจามันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายลูกคุยกับลูกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันหมายความว่ายังไงแต่คนเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะลูกจิตใจข้างในเขาดีนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าถูกอยู่แต่ในบ้านอันไหนไปได้ไปค่ะงานโรงแรมเนี่ยเวลาคริสต์มาสต้องจัดต้นไม้แล้วเอาเขามาช่วยเลยวิ่งกันให้ทั่วโรงแรมเลยอ่ะแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของอะไรเสียหายอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็น
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุขาวชน.พร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุม IMF World Bank 2026และกองทัพเรือแจงกาดผับดังถนนข้าวสารพ้นสภาพทหารแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้แทนจากสมาชิกประเทศสมาชิกทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากนั้นเพื่อให้การจัดการประชุมระดับโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนในการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่บริเวณสถานที่ดังนี้ 1.ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ 2. สถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวันแบงคอกฟอรัม 3. โรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสความผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรโทร1197ได้ตลอด24ชั่วโมงกองทัพเรือแจงกาดผับดังถนนข้าวสารพ้นสภาพทหารตั้งแต่ปี64เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: พลเรือตรีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกรณีการเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์ย่านถนนข้าวสารพบว่านายอนิรุธนุชดำรงบุคคลที่ถูกระบุถึงในข่าวไม่ได้เป็นกำลังพลประจำการของกองทัพเรือโดยเคยเป็นทหารกองประจำการสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและได้ปลดประจำการพ้นสภาพไปตั้งแต่ปี2564จึงไม่มีสถานะเป็นกำลังพลของกองทัพเรือและการกระทำใดๆไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งนี้กองทัพเรือมีนโยบายเด็ดขาดในการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อความโปร่งใสวิริยะจันทรารายงาน
6: และกองทัพเรือระดมเรือผลักดันน้ำ28ลำเร่งระบายน้ำลงบางปะกงเต็มกำลังคุณนนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
8: พลเรือตรีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้11ตุลาคมกองทัพเรือจัดกำลังพล64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกง10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วสำหรับผลการปฏิบัติเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามแผนโดยประเมินปริมาณน้ำที่ผลักดันได้รวม 1,755,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการเดินเครื่องเรือชุดแรก18ลำเป็นเวลา12ชั่วโมงและเรือบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์10ลำรวม13ชั่วโมง30นาทีโดยในวันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องใหสอดคล้องกับสถานการณ์และรักษาประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนวนภาสมัครสมานรายงาน
9: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะทมรรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ติดอ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลือจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ฉันลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆ

0: และพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะน้ำหลากท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแนะเลี่ยงเส้นทางและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าตรวจสอบมูลนิธิชาบาทหากพบการกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายเข้มข้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้องเติม

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่โดยบริเวณเส้นทางหลักขาเข้าออกจากอำเภอท่าม่วงมุ่งสู่อำเภอท่ามะกาล่าสุด 13:50 น.น้ำยังคงท่วมขังบนผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงรถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วและขับด้วยความระมัดระวังส่วนระดับน้ำบริเวณแยกวังสารพีอำเภอเมืองกาญจนบุรียังคงท่วมเต็มพื้นที่ผิวถนนทั้งสองฝั่งมีปริมาณน้ำสูงทำให้รถต้องขับย้อนสอนส่งผลให้การจราจรติดขัดนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของประชาชนดับระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและคอยอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงปลพีเผยผลการสนธิกำลัง9หน่วยงานลุยตรวจค้นมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยพบตั้งเป็นที่ตั้งนิติบุคคล 4-5 แห่งแต่ไร้เอกสารเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้นคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพลพีสุวรรณทวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการบูรณาการร่วม9หน่วยงานตรวจค้นมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยบริเวณถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและฉะเชิงเทราเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิและนิติบุคคลต่างๆจากการตรวจสอบอาคารเป้าหมายซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยและนิติบุคคลรวม5บริษัทพบว่าชั้นที่1เปิดเป็นร้านอาหารและสถานที่ขายของนำเข้าไม่พบฉลากสินค้าชั้นที่2เป็นพื้นที่ส่วนกลางและห้องทำงานขนาดเล็กชั้น3ชั้น4เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาซีเนกอสชั้น5เป็นพื้นที่พักอาศัยและชั้น6มีการต่อเติมเป็นห้องจัดเลี้ยงทั้งนี้ในส่วนของห้องทำงานขนาดเล็กพบว่าถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของนิติบุคคล4-5 บริษัทแต่กลับไม่พบเอกสารพยานหลักฐานและคณะกรรมการบริหารบัญชีการเงินบริจาคหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิในสถานที่ดังกล่าวเลยจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการย้ายเอกสารไปเก็บไว้ที่อื่นนายพลพีกล่าวอีกว่านอกจากนี้ในส่วนของการตรวจสอบโครงสร้างอาคารกทม.ได้เข้ามาตรวจสอบข้อสงสัยของประชาชนกรณีชั้นใต้ดิน3ชั้นซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบชั้นใต้ดินตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดโดยกรมการปกครองจะเร่งดำเนินการนำสำนวนและสืบพยานเพิ่มเติมกรณีการจัดตั้งมูลนิธิหากตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหรือพบกระบวนการจัดตั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและเอาผิดกับผู้กระทำความผิดในทุกฐานความผิดต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นนะคะท่ามนรัฐขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 8009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1 ใน 3 อต้านไผ่อ้วนลงพุง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะ
2: สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวม
4: จะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
5: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
6: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
8: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคมนี้ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำไม่มีการปิดการจราจรสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B Quick
6: ผ่อน

0: ตอนนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมีดังนี้ 1. ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ 2. ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำหรับบุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง 3. ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 4. พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราว 5. เส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมด้านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีปรากฏข่าวว่าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพส่วนใหญ่ชื่นชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานครใครน่าชื่นชมทำการสำรวจจากคนกรุงเทพ50เขต1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อถามถึงบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมดังกล่าว 45.95% ระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมา 30.23% ไม่มีใครน่าชื่นชม 16.41% ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 11.22% ทีมงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 10.38%เว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น 9.62% ทหาร 8.85% ชื่นชมข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้อง 8.63% สส.ในพื้นที่ 7.71% สื่อมวลชน 7.40% สก.ในพื้นที่ 3.66% ตำรวจ 1.66% ระบุว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากัน 1.60% รัฐมนตรีและทีมงานที่ลงพื้นที่ศพภัยและ 1.53% กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
4: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะทมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
6: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: สำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
0: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
2: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
0: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
2: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
0: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัว

0: ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
1: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
0: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
1: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
0: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
1: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยหรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่รถสร้างรอยเพื่อคุณ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: รัฐบาลปลื้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักตั้งแต่เช้าในจ้างผู้ประกันตนทยอยใช้สิทธิ์ร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานไทยขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งพบปัญหาผู้ประกันตนถูกแจ้งว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เข้าคูหาเจ้าหน้าที่คาดระบบแฮงส่วนบางรายตามหาชื่อสถานที่เลือกตั้งไม่เจอทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้านายกสั่งภาคใต้2ฝั่งทะเลพร้อมรับน้ำหลากย้ำอพยพกลุ่มเปราะบางก่อนน้ำมาสำรองปัจจัย4เตรียมส่งต่อผู้ป่วยให้ผู้ว่าใช้ทรัพยากรช่วยประชาชนทันทีกทม.เร่งระบายน้ำฟอร่าวิวตั้งเป้าแห้งใน2วันพร้อมดันคันกั้นน้ำถาวรแก้มลิงชุมชนส่วนท่าม่วงกาญจนบุรีน้ำหลากท่วมพื้นที่ตำรวจตั้งป้ายเตือนขับผ่านเส้นทางระมัดระวังน้ำท่วมสูงส่วนที่เพชรบุรีฝนถล่มหลายชั่วโมงน้ำขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนิดาโพชี้คนกรุงส่วนใหญ่ชื่นชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาช่วยเหลือน้ำท่วมกทม.เชื่อหน่วยงานได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตขณะที่นายกรัฐมนตรีรัฐบาลและปภ.ได้รับคะแนนชื่นชมไม่ถึงร้อยละ2รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แนะใช้ขนส่งสาธารณะขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำไม่มีการปิดการจราจร6เส้นทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมนี้บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองและโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนเพิ่มความปลอดภัยลดความล่าช้าย้ำเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมนี้รัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยการบริการฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทกระทรวงกลาโหมเผยยอดสมัครโครงการพลทหารอาสาปี2570พุ่งทะลุกว่า 52% หลังเปิดรับสมัครยังไม่ถึง1เดือนโฆษกกองทัพเรือแจ้งการสถานบันเทิงถนนข้าวสารไม่ใช่กำลังพลเหตุปลดประจำการปี64ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดปราบยาเสพติดหากพบบุคคลเอี่ยวฟันโทษหนักกบฏฮูตีอ้างความรับผิดชอบหลังเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12ศพและบาดเจ็บมากกว่า300รายจากหลายประเทศขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดซาอุดิอาระเบีย
9: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ร้านกำนันมานะ081 808 8009 รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: าผู้ใหญ่ช่างเอาเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลบเจ๊กุหลาบ
0: มันจับใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรออ
1: ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นเซ็งอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กๆได้ยังไงถ้าบุค

0: ขายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของค่าทีเถอะ
1: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
2: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขัดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติภพต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงๆก้งๆตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อเกิดของโรค4ทำให้เสียชื่อเสียง5บั่นทอนปัญญาและ6ตายแล้วตกนรกค่ะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ค้าและผู้ดื่มของมึนเมาสุราทั้งหลายเลิกได้ก็เลิกเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและความสว่างที่กลางใจก็จะบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณค่ะและพบกับสารคดีของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
1: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
3: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
2: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะฮะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ1,200,000คนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
1: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมไตร่ตรองดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาบันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าเออให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเออเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
1: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
2: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าเอ๊ะโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะฮะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาประปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอนึงช่วยอีกอำเภอนึงโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยากเป็นผู้นำชุมชนเราก็ไม่ได้ถือว่าการไปมอบทุนเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าผลบั้นปลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉะนั้น7ปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเราหรอกโครงการสำนึกรับบ้านเกิดเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยเรียนนะครับอย่าสอบตกเป็นใช้ได้จบมาก็ไม่ต้องใช้ทุนคืนปีนี้เราลงมือให้เยาวชนที่จบแล้วเนี่ยนะฮะรุ่น1รุ่น2เนี่ยไปเดินขายข้าวไม่มีอะไรดีกว่าให้ลูกหลานชาวนาไปขายข้าวให้ชาวนานั่นแหละเพราะเราก็เคยลองดูสหกรณ์จ้างพนักงานมาอะไรมาขายก็ขายไม่ออกฮะแต่พอเป็นเยาวชนสำนึกรับบ้านเกิดไปขายซื้อข้าวพ่อแม่ผมนะครับขายได้เขาก็เดินตามร้านโชว์หวยเดินตามคนขายข้าวทั้งหลายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เยาวชนเข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมีค่าคุณค่าของเขาคุณค่าของสังคมคุณค่าของบ้านเกิดเขาเนี่ยแล้วถ้ามันรวมยังไงเอาพลังงานวัยหนุ่มสาวของเขาเนี่ยมารวมกันแล้ววิ่งช่วยเหลือข้ามไปข้ามมายังไงใช่ไหมฮะสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยคือว่าจัดตั้งสมาคมสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดให้พวกเขาจังหวัดและสมาคมอาศัยว่าพวกเข้ามาจอยสมาคมดึงเพื่อนเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นตัวเชื่อมของสังคม
1: ไม่เพียงแต่ดีแท็กเท่านั้นนะคะที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ธุรกิจขนาดใหญ่ด้านการเกษตรก็ตระหนักในบทบาทอีกด้านหนึ่งของธุรกิจนั่นคือการร่วมเกื้อกูลสังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนจะมาบอกเล่าแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
3: เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับหากนับเนื่องจากร้านเจียไตเนี่ยปี2548เนี่ยก็จะครบ84ปีครับฉะนั้นเราเลยรู้จักเกษตรกรมา80กว่าปีครับลูกค้าเราคนแรกก็คือเกษตรกรถ้าเราขายของให้เกษตรกรแล้วเนี่ยเกษตรกรเอาของที่เราขายไปเนี่ยใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มีโอกาสมาซื้อเราอีกใช่ไหมครับแล้วบางทีขายของเอาของไปก่อนแล้วก็เก็บเงินที่หลังเราก็เก็บเงินไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับสอนเราเองให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองเนี่ยครับคือภาพรวมของบทบาทของบริษัทเราก็ได้มีการทำในเรื่องสังคมเนี่ยก่อนหน้านั้นมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาท่านประธานของเครือเจริญผู้พันคือคุณธนินทร์ เจริญวนนท์ก็ถามมาที่คณะกรรมการบริษัทว่าเราควรจะทำอะไรถวายท่านในที่สุดเนี่ยก็เป็นฉันทานุมัติครับว่าทำถวายหมดหมายถึงถวายทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังใจอาสาตัวเข้าไปทำงานแล้วนั่นก็คือที่มาของการจดเป็นมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทแต่เนื่องจากว่าฐานของมูลนิธินี่คือทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์คือทั้งธุรกิจทั้งหมดฉะนั้นเราจึงนำยุทธศาสตร์ที่ว่าเอาเศรษฐกิจนำสังคมตามครับก็คือทำให้คนคิดหาเงินเป็นกับใช้เงินให้เป็นหาเงินเป็นคือทำให้เกิดอาชีพเกิดงานได้ใช้เงินเป็นก็คือรู้จักเศรษฐกิจทางใจรู้จักอดออมเป็นรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองเป็นว่ามีเงินแล้วมันควรจะใช้ยังไงอย่างไรอันไหนคือลำดับความสำคัญเช่นเรื่องการศึกษาการสุขภาพเงินออมมีไหมเงินฉุกเฉินควรจะจัดไหมคิดเป็นปฏิบัติเป็นในชีวิตประจำวันครับทำอยู่หลายพื้นที่ครับแล้วก็หลายลักษณะโครงการแต่หลักๆคงมี3อันครับคือพัฒนาคุณภาพคนโดยเน้นเรื่องอาชีพพัฒนาชุมชนฮะในลักษณะของการรวมกลุ่มซึ่งอันนั้นจะเน้นเชิงผู้นำแล้วก็ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: และนี่คือบทบาทสำคัญที่องค์กรธุรกิจในฐานะทุนใหญ่ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคมแห่งความพอเพียงสังคมที่ปลาใหญ่ไม่กินปลาเล็กและทุนใหญ่จะร่วมช่วยทุนเล็กเพื่อทุกภาคส่วนในสังคมจะเติบโตและก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคงค่ะ
0: พอมีพอกินเป็นขั้นที่1ขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเองขั้นที่3ให้นึกถึงผู้อื่น พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง28มิถุนายน2518เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงหน้าปัดวิทยุแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ประเทศไทยเราถือว่าเราจะจัดงานที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกทีเดียวก็คือการประชุมนะคะ IMF World Bank นะคะประจำปี2569นะคะตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทุกด้านทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคุณเอกนิตินิติพันธภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เตรียมที่จะขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกทีเดียวนะคะในการนำประเทศไทยไปถกทวิภาคีนะคะมีการนัดหมายนะคะระดับคีย์แมนทางการเงินการคลังระดับโลกถึง30นัดหมายด้วยกันแล้วก็ไทยเราก็มีความมุ่งหวังว่าเราจะเปลี่ยนเวทีการเงินระดับโลกครั้งนี้จะเป็นโอกาสของเศรษฐกิจไทยด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในการใช้เส้นทางนะโดยเฉพาะครั้งนี้เราจะจัดขึ้นที่

0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมเส้นทางการเดินรถแต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นบอกจะปิดถนนนี้ไม่ปิดนะคะยืนยันวันนี้จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะไม่มีการปิดถนนแต่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยการความสะดวกในเรื่องของการจราจรแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่วันนี้มีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือออกประกาศห้ามชุมนุมนะคะใน24สถานที่นะคะบริเวณรอบศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะคะแล้วก็บริเวณที่จะเป็นจุดนะที่จะต้องต้อนรับบรรดาผู้นำนะคะเช่นที่อาคารวันแบงคอกนะคะจะเป็นจุดที่ไปรับประทานอาหารกันด้วยแล้วก็รวมถึงบริเวณโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนอีก22แห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามชุมนุมใน24สถานที่นะคะที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือรบกวนการปฏิบัตินะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็รบกวนการประชุม IMF ในครั้งนี้ด้วยนะคะพื้นที่ไหนบ้างจุดไหนบ้างเดี๋ยวดิฉันมาไล่เรียงให้ฟังกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้นายรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ท่านนายกออกว่าก็ถือว่าเป็นงานสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราด้วยนะคะขณะที่วันนี้นะคะฝนถล่มหนักนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีถึง7ชั่วโมงด้วยกันนะคะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมหลายอำเภอทีเดียวนะคะรวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะที่ก็ได้รับผลกระทบบางจุดเช่นเดียวกันแต่ว่าเกิดขึ้นมาตอนเช้ามืดนะไปจนถึงประมาณเที่ยงตกบ่ายแต่ว่าช่วงใกล้เย็นๆเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดที่ดิฉันเกริ่นให้ฟังกันนะคะ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
2: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมกับภรรยานะคะเดินทางไปร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนี้ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานนะคะโดยประเพณีเนี่ยได้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์นะคะที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมกับประเพณีนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนับว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเพชรบูรณ์นะคะที่ทุกคนควรต้องร่วมกันรักษาและส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังนะคะโดยงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอันดีที่จะดึงดูดผู้คนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีของดีอยู่มากมายนะคะแล้วก็ท่านนายกนะคะก็เชิญชวนให้ชาวเพชรบูรณ์นั้นร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าของการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank นะคะ2026ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้ยังเป็นวันทำงานตามปกตินะคะแต่ว่าวันหยุดก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่วางขานที่12เป็นต้นไปนะคะสำหรับงานในครั้งนี้คุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลนะคะโดยผ่านเวทีสำคัญถึง4เวทีด้วยกันนะคะโดยเวทีแรกนี้นะในวันที่13ตุลาคมคุณเอกนิตินั้นจะร่วมเวทีไทย MOF นะคะ Flagship Event นะซึ่งเป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังไทยโดยผู้ร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสตาลีน่าจอร์จิวานะคะผู้จัดการกองทุนการเงินรอบประเทศหรือว่า IMF และคุณมิสเตอร์อาเจบังกานะคะประธานธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group ด้วยนะคะโดยเวทีนี้เนี่ยจะมีการกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะคะเราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้สถานการณ์โลกนี่ก็ยังคงมีสงครามอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ในเรื่องของระดับภูมิภาคหลายแห่งด้วยกันที่ยังคงมีความขัดแย้งกันส่วนในวันที่15ตุลาคมนะคะคุณเอกนิติจะร่วมเสวนาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate นะคะจะเปิดธงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกนะคะร่วมกับผู้จัดการ IMF นะคะคริสตาลีน่าจอร์จิวานะคะแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะแห่งกรีซแล้วก็ประธานยูโรกรุ๊ปด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเวทีระดับแฟลกชิพนะคะในการเปิดวงถกประเด็นที่ท้าทายสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานรวมถึงการ disrupt ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า DSI จากหรือว่า AI นะคะส่วนวันที่17ตุลาคมนะคะคุณเอกนิตินั้นจะขึ้นเวทีสรุปแบงคอกนะคะที่เวทีนี้เนี่ยจะมีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสำคัญที่ประเทศไทยได้สื่อสารต่อประชาคมโลกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของคุณเอกนิติในครั้งนี้นะคะที่จะมีการร่วมประชุมทวิภาคีร่วมกับ30นัดหมายที่เดียวกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนของสถาบันการเงิน ระหว่างประเทศที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะนอกจากบทบาทของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะคะก็ยังมีกระทรวงพาณิชย์คุณสุภชีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมขึ้นเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะเวทีนี้ก็จะมุ่งหาลือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆมาต่อยอดเป็นโอกาสนะคะทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เตรียมที่จะนำเสนอนะระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสม.บนเวที IMF ด้วยนะคะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยนะคะทั้งเรื่องของหลักประกันสุขภาพล่วงหน้านะคะแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะคะผ่านทางนิทรรศการ Thailand Pavilion นะคะภายในการประชุมนะคะใน IMF ในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอสม.ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนนะคะในการเฝ้าระวังป้องกันนะแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะมาดูความพร้อมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างนะคะก็ยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ที่จะดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าเป็นมีการตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขนะคะสำหรับงานในครั้งนี้เนี่ยได้มีการบริหารจัดการการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถนำผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็จัดพื้นที่กันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะรวมถึงยืนยันว่าจะไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าก็ขอความร่วมมือนะพี่น้องประชาชนถ้าเลี่ยงเส้นทางได้ขอให้เลี่ยงเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะยกเว้นหากมีความจำเป็นต้องมีการปิดจราจรนะคะก็จะให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเส้นทางนะเพราะต้องเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ที่อาจจะมาก่อเหตุรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมในช่วงเวลาของการจัดประชุมนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะใช้มาตรการยุทธวิธีตามหลักสากลตามสถานการณ์เพื่อให้ครอบคลุมเป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะรวมถึงนะคะยืนยันความพร้อมเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีการปิดการจราจร6เส้นทางนะคะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาจะใช้เนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอาคารวัน Bangkok Forum เนี่ยจะเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองการ่าดินเนอร์ด้วยนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมระดับสูงจำนวน22แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้เราจะต้องรองรับผู้คนถึง 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยถ้าหากเลี่ยงเส้นทางได้ก็จะเป็นผลดีนะคะเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนยังต้องใช้เส้นทางนั้นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้เพราะว่าจะไม่มีการปิดเส้นทางการจราจรอย่างแน่นอนแต่ว่าเพื่อของการลดปัญหานะคะเส้นทางที่ควรเลี่ยงมีดังนี้นะคะคือ1ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งเส้นที่สองก็คือถนนราชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยก โศกมนตรีทั้งสองฝั่งเส้นที่3ก็คือถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยกวิทยุนะคะเส้นที่5คือถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุจนถึงแยกสารสินเส้นที่6นะคะก็คือถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้ง2ฝั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยแต่ถ้าใครพบเบาะแสสิ่งผิดปกตินะคะต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรนี้ก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วน191นะคะหรือว่าศูนย์ควบคุมการจราจรบก.02ที่1197ตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้นะคะอย่างที่บอกให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะออกประกาศห้ามชุมนุมใน24สถานที่นะคะก็คือจุดที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการกีดขวางหรือรบกวนการปฏิบัติงานนะคะในระหว่างการประชุมIMF World Bank ด้วยนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่10ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนะคะมาปิดท้ายกันเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันบ้างนะคะวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวถ้าเทียบกับการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมานะคะก็มีความตื่นตัวกันมากทีเดียวนะคะปิดหีบกันไปตั้งแต่16นาฬิกาแล้วนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่าใครมีคะแนนนำนะกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมากที่สุดนะคะถึง4ล้านคนด้วยกันนะคะโดยวันนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างก็ทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์นะคะอย่างคึกคักมากทีเดียวนะคะแต่เบื้องต้นเองนะปัญหาที่พบส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็คือการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งเพราะว่าเขาไม่ได้มีจุดไปตามหมู่บ้านเหมือนเลือกตั้งทั่วไปนะคะต้องไปตามจุดที่เขาประกาศกันนะแล้วก็เบื้องต้นเองความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็มีปัญหาที่พบกันตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือหน่วยไม่ตรงบ้างไม่เข้าใจสิทธิ์กันบ้างนะคะก็เบื้องต้นเองมาล่าสุดนะคะบอกว่าการนับคะแนนยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งในฝั่งของผู้แทนผู้ประกันตนลูกจ้างแล้วก็ผู้แทนฝั่งนายจ้างนะคะอันนี้คือนับคะแนนณตอนนี้นะยังไม่ถือว่าเป็นการชนะนะนี่เป็นการเพียงแค่อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าตอนนี้ใครมีคะแนนนำนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันนะคะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ลังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.6 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะตั้งแต่ช่วง 4:00 ถึงเที่ยงวันที่ผ่านมานั้นฝนตกหนักหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ระบายน้ำไม่ทันเนี่ยท่วมขังบนถนนหลายสายน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนะคะทั้งอำเภอหนองยาปร่องที่เขาย้อยถนนบางสายถูกตัดขาดนะคะแล้วก็พื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่สะสมแล้วก็ระบายไม่ทันนะทำให้ถนนหลายสายเนี่ยนะคะน้ำท่วมสูงที่เดียวที่เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองเพชรด้วยกันนะคะแล้วก็จุดที่ทำให้เกิดความเสียหายก็คือทางรอดของถนนค่ะนะคะเพราะว่าทางรอดสะพานต่างระดับเนี่ยทั้งหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังนะสูงบางแห่งเลยสูงถึง170เซนติเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยมีน้ำลึกถึงเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยลึกถึง 3-4 เมตรนะเจ้าหน้าที่ต้องติดตั้งป้ายเตือนห้ามรถผ่านนะคะแต่พอมาคลี่คลายสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงค่ะเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็เริ่มคลี่คลายระดับน้ำบนถนนหลายสายก็ทยอยลดลงนะคะเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากบางช่วงเนี่ยก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติยกเว้นตามทางลอดจุดกลับรถในสะพานตักระดับหลายแห่งยังมีระดับน้ำสูงขึ้นไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะคะเบื้องต้นเองนะคะทางกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนนี่นะพลตรีพีรชัดพันทองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15ก็สั่งการให้กองพันมณฑลทหารบกที่15นั้นจัดกำลังพลนะคะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วยุทธปกรณ์ยานพาหนะลงพื้นที่ขนย้ายของนะไปอยู่ที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ร่วมกับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นั้นก่อสร้างกระสอบทรายบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะฝนตกหลายชั่วโมงค่ะนอกจากเพชรบุรีแล้วเนี่ยในตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะวันนี้เนี่ยใครที่ไปใช้มอเตอร์เวย์ M811นะคะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเขาบอกว่าพอลงถนนมอเตอร์เวย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะไปเจอน้ำนะเพิ่มท่วมสูงบนผิวถนนนะนั่นก็คือน้ำป่ามันไหลหลากเข้ามาหลายจุดด้วยกันนะคะทำให้รถที่ลงมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าเมืองกาญจนบุรีเนี่ยต้องใช้เส้นทางสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวแล้วก็น้ำสูงมากทีเดียวนะคะก็เกิดขึ้นช่วงที่ฝนตกเป็นจำนวนมากล่ะค่ะไปดูพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟู นะคะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมขังมากทีเดียววันนี้รัฐมนตรี3กระทรวงค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาการเตรียมฟื้นฟูนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถนะคะเพื่อเยี่ยมทั้งโรงพยาบาลหลักแล้วก็โรงพยาบาลสนามนะคะพี่น้องประชาชนที่เข้ารักษาตัวที่นี่นะคะแล้วก็สอบถามถึงความต้องการนะของการสนับสนุนเพิ่มเติมพลโทอดุลนะคะได้กล่าวชื่นชมการทำงานร่วมกันของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปาร้าอำเภอบ้านสร้างบ้านสร้างนี่นะก็หลายอำเภอที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างเนี่ย 100% นะคะทุกพื้นที่นะคะตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแต่บางพื้นที่ก็ยังท่วมขังอยู่ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาต้องมองภาพรวมทั้งลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายน้ำด้วยนะคะส่วนคุณสิริพงษ์อังคสกุลกิจรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนนะคะเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องทั้งรถบรรทุก6ล้อรถตีนตะขาบรถตักนะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ซ่อมแซมถนนเส้นทางด้วยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเน้นย้ำเรื่องของการเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยค่ะโดยรายใดที่ตรวจสอบข้อมูลพบถ้วนก็พร้อมจะจ่ายทันทีไม่ต้องรอทุกครัวเรือนนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าช่วงนี้คลี่คลายลงแต่ว่าบางจุดนะฮะเขาก็บอกว่าบางจุดเนี่ยแถวกบินบุรีเนี่ยก็ยังคงมีน้ำนะที่เน่าเสียนะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยปลาก็ตายจำนวนมากโดยเฉพาะตามแหล่งน้ำสาธารณะที่มันเป็นแอ่งอยู่นะคะส่วนวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะก็ลงพื้นที่ไปดำเนินการตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะเก็บขยะชิ้นใหญ่ล้างทำความสะอาดบริเวณเคหะล้มเก้าลาดกระบังนะคะปรับแผนระดม12เขตนะคะลุยเคลียร์ขยะเคหะล้มเก้าลาดกระบังแล้วตั้งเป้าว่าอีก3วันจะคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนะคะส่วนกองทัพเรือค่ะก็ได้ระดมเรือผักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะตอนนี้พยายามเร่งผักดันน้ำออกทางทะเลให้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 ภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีและจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนมันเป็นที่ปรารถนา
0: และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งของชาวปัตตานีโดยมีราษฎรจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณและปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงทำนุบำรุงกิจการของศาสนาอิสลามในประเทศไทยในฐานะที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงเกื้อกูลค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทุกประการเวลา 20:29 เมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำส่วนเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษประกอบด้วยแบบแขนสั้นเป็นเสื้อคอตั้งแขนสั้นติดกระดุมหน้าเหมาะสำหรับหลากหลายโอกาสแบบแขนยาวเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นทางการมากขึ้นและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวใช้ในงานพิธีการที่มีความสำคัญและถือเป็นเครื่องแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวมใส่แล้วทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูง
และการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในการนี้องคมนตรีร่วมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆณหอประชุมที่ทำการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนประชาชนเพื่อเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและต่อมาองคมนตรีได้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอขานุวรลักษบุรีเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างระหว่างวันที่18ถึง28กันยายน2569จึงทำให้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรได้รับความเสียหายรวม8อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 22,000500คน 7,976 ครัวเรือนปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่ซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอหายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับโรงเรียนและชุมชนอยู่ติดคลองทำให้น้ำท่วมขังเข้าบ้านเรือนประชาชนประมาณ200ครอบครัวทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์การเรียนเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากที่ผ่านมาโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ได้งดการเรียนการสอนชั่วคราวและมีกำหนดเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้นักเรียนและ

ชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามและวัดคิรีธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นนายสุพนาถดิษยานุกูลพัดสอนและคณะวัดเวลุวนารามไผ่เขียวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นนายชวัลลักษ์วิชัยลักษ์และคณะครอบครัวสุนทรบุระครอบครัวรุจิเรกและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัท My and Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบุญญาทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมานนรดีวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชและวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบุรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
ลา 17:00 น.สมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีครอบครัวพรจรูนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ

นกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญยางสิงห์จังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทุกภูมิภาคของประเทศมากที่ในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดแนวพระราชดำริโครงการแกล้งดินติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

ินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากและเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้หนึ่งในสามของดินทั่วโลกเสื่อมโทรมในระดับปานกลางถึงระดับสูงเป็นภัยคุกคามต่อแหล่งอาหารคุณภาพชีวิตรายได้และเศรษฐกิจของประเทศแต่ประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลเมื่อปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงทรงทราบว่าราษฎรประสบปัญหาในการทำเกษตรขาดแคลนที่ทำกินเนื่องจากพื้นที่ดินพลุที่มีการระบายน้ำออกได้แปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสจึงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินคือการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดโครงการแกล้งดินเป็นทฤษฎีการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปจนถึงขั้นแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดจากนั้นจึงปรับปรุงดินโดยใช้ปูนใส่ลงแล้วใช้น้ำล้างความเป็นกรดหรือปล่อยน้ำแช่ขังแล้วระบายน้ำออก

0: และปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาวจนกระทั่งดินสามารถปลูกพืชได
1: ้ว่าไงโครงการแกล้งดินนี่โอเคโอเคไม่รู้อะไรให้เด็กๆไปแปลแกล้งนี่ภาษาอังกฤษว่าไงก็เราทำแกล้งดินก็ยอมเสร็จแล้วโครงการแกล้งดินแล้วก็ทำปลูกข้าวปลูกข้าวมันขึ้นมานิดหนึ่ง
2: ใช่ไหม
1: ขึ้นมาตรงนี้ต้องเหยียบนี่ก็นี่เราเราเห็นไหมใช้ไม่ได้เราก็บอกไม่เป็นไรเอาน้ำออกรอน้ำข้าวไปใหญ่เราปลูกใหม่ขึ้นสูงขึ้นขึ้นสูงสองเท่านะแล้วเติบโตแค่นี้มันไม่เลวลงมันดีขึ้นนะเราก็เลยบอกเอาทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะทำปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สามก็หมายความว่าหลังจาก9เดือนแล้วก็ให้ดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทำใหม่มันขึ้นมันเริ่ม
2: มีทำแบบนี้เนี่ย
1: มันไม่เลวลงนะดีขึ้น
0: ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้เรียนแบบสภาพความเป็นไปได้ในธรรมชาติที่มีฤดูแล้งและฤดูฝนสลับกันไปโดยปล่อยให้ดินแห้ง1เดือนและขังน้ำให้ดินเปียกนาน2เดือนสลับกันไปจึงเกิดภาวะดินแห้งและดินเปียก4รอบใน1ปีเสมือนกับมีฤดูแล้งและฤดูฝน4ครั้งในเวลา1ปีหลังจากที่เสร็จกระบวนการนี้แล้วจึงมีการหาวิธีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นซึ่งโครงการแกล้งดินไม่ได้สิ้นสุดเฉพาะจังหวัดนราธิวาสเท่านั้นแต่ยังได้นำไปใช้กับจังหวัดอื่นๆด้วยโดยแนวพระราชดำริโครงการแกล้งดินนี้มีการนำไปใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาและโครงการพัฒนาพื้นที่พุกแคร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรวมถึงได้นำมาใช้กับโครงการศึกษาทดลองการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกปัจจุบันพื้นที่ที่เคยเป็นดินเปรี้ยวสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ผลดีและกลายเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและให้ประชาชนนำไปปรับใช้สร้างประโยชน์แก่ราษฎรทั่วประเทศพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นครั้งแรกของโลกพระราชดำริของพระองค์ได้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกนี่คือเครื่องพิสูจน์ถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญของชาติเพื่อให้ประสบกรณิกรได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
3: เมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนจากภูมิปัญญาอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่เวทีพืชสวนโลกอุดรธานี2569ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ที่เรายังคงร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทตามแนวทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมองเห็นความเป็นช่างในตัวของราษฎรไทยวันนี้ได้ปรากฏความสำลิดผลแห่งแนวพระราชดำริอัตลักษณ์ไทยสามารถประกาศก้องก้าวสู่ความเป็นไทยสู่สายตาสากลได้อย่างมั่นคง

0: จากพื้นดินสู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาสู่การสร้างอาชีพและจากพลังชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีบ้านนนกอกแห่งนี้คือภาพสะท้อนของชุมชนไทยที่นำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีเกษตรกรรมและทรัพยากรในพื้นที่มาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีที่สร้างรายได้เปิดโอกาสและรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้ได้พร้อมกันวันนี้บ้านนนกอกจึงไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตผ้าทอพื้นถิ่นแต่กำลังก้าวสู่การเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงที่จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดมหากรรมพืชส่วนโลกอุดรธานี2569วันนี้ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจึงไม่ได้ถ่ายทอดเพียงเรื่องราวของผืนผ้าแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาเยือนได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่การย้อมสีธรรมชาติการมัดหมี่การทอผ้าขิดไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยผลงานจึงได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่สิ่งสำคัญกว่ารางวัลคือรายได้ที่กระจายสู่แม่บ้านผู้สูงอายุและคนในพื้นที่ทำให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพมีรายได้และมีอนาคตอยู่ที่บ้านเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญคือการนำสิ่งใกล้ตัวมาสร้างคุณค่าใหม่นั่นคือดอกบัวแดงและสายบัวซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นจากธรรมชาติถูกนำมาสกัดเป็นสีย้อมผ้าจนเกิดโทนสีที่มีเอกลักษณ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและยังเชื่อมโยงกับทะเลบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุดรธานีจนเกิดเป็นผ้าหมี่ขิดย้อมสีบัวแดงทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวออกจากชุมชนสู่เวทีที่กว้างขึ้นที่สำคัญยังได้รับยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมและได้รับการยกย่องในฐานะเป็นชุมชนคุณธรรมบ้านนนกอกจากวุฒิสภาในโครงการวุฒิสภาศรัทธาความดีมอบโล่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบผู้มีจิตสาธารณะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติอีกด้วยเบื้องหลังความสำเร็จของบ้านนนกอกคือพลังจากภาคีเครือข่ายทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีกรมหม่อนไหมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับมาตรฐานและการเชื่อมโยงสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อให้บ้านนนกอกเติบโตไปพร้อมกับเครือข่ายและเศรษฐกิจของพื้นที่และคัดเลือกบ้านนนกอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมในเดือนกันยายนพุทธศักราช2569พร้อมสนับสนุนพันหมอนเส้นไหมและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานทำให้เรื่องราวของบ้านนนกอกเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นหมอนสู่เส้นไหมจากเส้นไหมสู่ผืนผ้าและจากผืนผ้าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ตามพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์วันนี้บ้านนนกอกกำลังก้าวสู่บทบาทสำคัญเมื่อได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมพืชส่วนโลกอุดรธานี2569มหากรรมระดับนานาชาติที่จังหวัดอุดรธานีจะเปิดต้อนรับผู้มาเยือนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปซึ่งชุมชนได้เตรียมทั้งผลิตภัณฑ์และเรื่องราวตั้งแต่วิถีเกษตรกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอผ้าด้วยกี่มือผ้าไหมโบราณผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมการพัฒนาของบ้านนนกอกไม่ได้หยุดอยู่ที่มหากรรมพืชส่วนโลกแต่กำลังวางรากฐานเพื่ออนาคต รมการพัฒนาชุมชนจึงได้คัดเลือกบ้านโนนกอกเป็น1ใน6หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจากความเข้มแข็งนั้นสู่การเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกโดยมีมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569เป็นเวทีสำคัญเป็นพื้นที่ให้กับชุมชนอัตลักษณ์สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินสายใยไหมสายใยแผ่นดิน
1: นี่พร้อมแล้วค่ะที่จะให้ทุกชุมชนทั่วประเทศไทยสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมทุกกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพื่อร่วมกันสานต่อแนวพระราชดำรินำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาในทุกพื้นถิ่นไทยประกาศก้องสู่สายตาชาวโลกใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างงดงามสืบต่อไปสวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธาวินหูค่ะปลัดกระทรวงแรงงานแถลงภาพรวมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นที่น่าพอใจล่าสุดทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนยังนำทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปลัดแรงงานเผยภาพรวมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นที่น่าพอใจพร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผลคะแนนได้อย่างสะดวกคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งตลอดวันเป็นที่น่าพอใจพร้อมกับคุณเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังสำหรับขั้นตอนหลังปิดการลงคะแนนสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการนับคะแนนที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยจะรายงานผลการนับคะแนนอย่างเปิดเผยผ่านระบบแดชบอร์ดทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่18นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างสะดวกด้านนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพกติกาและกระบวนการเลือกตั้งโดยในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลคะแนนควรระบุให้ชัดว่าเป็นข้อมูลระหว่างการนับคะแนนหรือผลคะแนนที่ไม่เป็นทางการเนื่องจากตัวเลขอาจมีความคลาดเคลื่อนส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการจะดำเนินการภายหลังการนับคะแนนรวบรวมและรายงานผลคะแนนในระดับจังหวัดเสร็จสิ้นและคณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบรายงานผลคะแนนของแต่ละจังหวัดก่อนประกาศผลรวมคะแนนต่อไปการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของระบบประกันสังคมไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ทั้งนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนคะแนนอย่างนำปศไล่สกัดขบวนการขนยาเสพติดรวบ2ผู้ต้องหายึดยาบ้า4ล้านเม็ดคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทภูมิมินพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังจับกลุ่มนายสาครและนายปรามมานะรงพร้อมของกลางยาบ้าน4ล้านเม็ดและรถยนต์ทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ใช้ในการลำเลียงยาเสพติดสืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการข่าวกรองยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญก่อนขยายผลสืบสวนเครือข่ายยาเสพติดจนพบความเชื่อมโยงของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยมีปลายทางในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวมีนายสาครกับพวกเป็นผู้ร่วมขบวนการใช้รถยนต์2คันในการลำเลียงโดยรถกระบะทำหน้าที่นำทางให้กับรถขนยาเสพติดจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะใช้เดินทางกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายขับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญมุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะขับย้อนกลับลงมาจึงติดตามสะกดรอยอย่างใกล้ชิดและสกัดได้ที่บริเวณแยกโชว์รูมริมถนนหมายเลข2436ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนรถกระบะซึ่งทำหน้าที่นำทางสามารถขับหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบมาดำเนินคดีต่อไปณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 MHz ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในนึงนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะไทยพร้อมเปิดฉากจัดการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: รองนายกเอกนิติเตรียมนำทีมขึ้นเวทีการประชุม IMF World Bank 2026ถกวาระเศรษฐกิจโลกขออภัยค่ะถกภาวะเศรษฐกิจโลกพร้อมนำทีมประเทศไทยหารือทวิภาคีกับคีแมนการเงินการคลังระดับโลกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมประชุม IMF World Bank 2026เวทีการเงินระดับสากลซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสวนาร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่กับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายร่วมกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะทัชคอนเนคเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้เข้าร่วมเวทีเสวนากับผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์เพื่อกำหนดถึงทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันรวมถึงยังมีการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: เมย์รัชนกอินทนนท์พลาดแชมป์แบดมินตันที่ฟินแลนด์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์ติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เป็นการดวลตบลูกขนไก่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมือ1ของรายการและเป็นมือ5ของโลกพบกับมีอาบริเฟรชคู่แข่งชาวเดนมาร์กมือ15ของโลกโดยออนสตาร์ทเกมแรกนักตบลูกขนไก่สาวไทยซึ่งมีสถิติเหนือกว่าคู่แข่งชาวเดนมาร์กเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้ง8ครั้งที่ทั้งคู่พบกันหลังสุดพยายามฝืนการบาดเจ็บที่หัวเข่าและอาศัยความเหนียวแน่นสลับกับการหาจังหวะหยอดด้านเน็ตทำแต้มแต่ส่วนใหญ่จะตีพลาดเสียเองทำให้พลาดไปก่อนในเกมแรก17ต่อ21คะแนนเข้าสู่เกมที่2บริทเฟรชที่ได้เปรียบรูปร่างและความสดบวกกับเมย์ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วสนามแข่งขันก่อนที่บริเฟรชจะตบย้ำชัยเอาชนะได้อีก21ต่อ13คะแนนเก็บชัยชนะ2ต่อ0เกมพร้อมกับคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จนอกจากนี้บริเฟสยังปลดล็อกเอาชนะเมได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่พบกัน9ครั้งสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่4ได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
5: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ4คู่นะครับจบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้ครับตำพูนวอริเออร์สพ่ายทรูแบงคอกยูไนเต็ด0ต่อ2ครับพีทีประจวบเปิดบ้านชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับคว้าชัยชนะได้แล้วนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะชลบุรี FC 2ประตูต่อ1และการท่าเรือ FC นะครับเหลือ10คนเอาชนะปัตตานี3ประตูต่อ2ครับส่วนผลฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F นะครับทีมชาติไทยยู17นะครับเอาชนะเลบานอนขาดลอยครับ5ต่อ0ทำให้ทีมหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนซึ่งจะแข่งขันในปีหน้าครับอภินันท์อภิวันศรีรายงานครับ
6: การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจก่อนนอนอย่างการอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายก่อนเข้านอนได้เป็นอย่างดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
2: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราปิดความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

暖的呢。

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมง

0: โลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกันเอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปตอนนี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปตอนนี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปตอนนี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
1: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
0: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
1: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
0: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
1: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
0: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากของแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
1: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
2: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอ

ที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา 0:00 นตรงถึง 0:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมวิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ขอน้อมนำพระบรมราชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่12ตุลาคม2510ความตอนหนึ่งว่าการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรที่จะดำเนินควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามที่จะส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากพระบรมราชวาทองค์นี้นะครับจะเห็นว่าพระองค์ทรงเน้นย้ำนะครับถึงการพัฒนาที่สมดุลระหว่างศาสตร์และศิลป์โดยระบุว่าความเจริญที่แท้จริงของบุคคลและประเทศชาติจะต้องประกอบด้วยความเจริญทั้งทางวัตถุก็คือวิทยาศาสตร์และก็ทางจิตใจศิลปะวัฒนธรรมที่เกื้อกูลกันอย่างพร้อมมูลซึ่งคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะน้อมนำพระบรมราโชวาทองค์นี้นะครับไปปรับใช้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเองก็สามารถที่จะทำได้นะครับโดยการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลก็คือวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการขัดเกลาจิตใจให้มีความละเอียดอ่อนมีสุนทรียภาพแล้วก็เข้าใจความเป็นมนุษย์ก็คือศิลปะวัฒนธรรมการทำงานและนวัตกรรมนะครับโดยการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่แม่นยำก็คือด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความสวยงามเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้ศิลปะอย่างเช่นแนวคิดแบบStream Education ในปัจจุบันแล้วก็ด้านการพัฒนาสังคมนะครับก็คือการตระหนักว่าเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับระบบศีลธรรมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อไม่ให้สังคมเติบโตเพียงแค่ทางวัตถุแต่จิตใจกลับเสื่อมถอยซึ่งสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการดำเนินชีวิตซึ่งสามารถทำได้จริงนะครับก็โดยการสร้างความสมดุลนะครับระหว่างเหตุผลและความรู้สึกให้เรียกว่าทุกระดับบุคคล สามารถที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานแล้วก็การแก้ไขปัญหาสามารถที่จะทำได้โดยการคิดด้วยเหตุผลบริหารด้วยใจก็คือเมื่อเกิดปัญหาก็ให้ใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ในการที่จะหาสาเหตุและทางแก้แต่ในขณะเดียวกันนะครับจะต้องใช้ศิลปะในการครองใจคนเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานนั้นสำเร็จไม่เสียความสัมพันธ์ต่อไปนะครับด้านการพัฒนาตนเองและก็การดูแลจิตใจนะครับก็สามารถที่จะทำได้โดยการแบ่งเวลาให้สมองทั้งสองซีกในเวลาเรียนหรือทำงานเราอาจจะต้องอยู่กับตัวเลขอยู่กับเทคโนโลยีและการวิเคราะห์อย่างหนักดังนั้นนะครับในเวลาว่างเราควรที่จะแบ่งเวลามาเสพศิลปะมาฟังเพลงอ่านหนังสือทำอาหารหรือว่าอยู่กับธรรมชาติเพื่อเป็นการบำบัดจิตใจแล้วก็ลดความเครียดด้านที่3นะครับก็คือการสื่อสารและการอยู่ร่วมกันในสังคมทำได้โดยการพูดด้วยความจริงแล้วก็พูดด้วยวาจาที่ไพเราะนั่นก็คือเมื่อต้องการที่จะสื่อสารกับคนอื่นก็ให้ใช้ความจริงแล้วก็เนื้อหาที่ถูกต้องแม่นยำควบคู่ไปกับศิลปะการสื่อสารนั่นก็คือการเลือกใช้คำพูดที่เป็นการถนอมน้ำใจถูกกาลเทศะและก็ไม่ก้าวร้าวเคารพความหลากหลายของมนุษย์นะครับโดยการตระหนักอยู่เสมอว่าคนรอบตัวไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผล 100% ทุกคนมีอารมณ์มีความรู้สึกและมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ต่างกันการทำความเข้าใจนะครับมิติด้านจิตใจก็จะช่วยให้เรานะครับได้ลดความขัดแย้งแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับทั้งพระบรมราโชวาทแล้วก็การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตช่วงนี้นะครับเราไปรับฟังบทเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นตรงกับวันที่12ตุลาคมในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยซึ่งทุกเรื่องราวนะครับก็ล้วนมีความหมายเพราะฉะนั้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเหตุการณ์แรกนะครับวันที่12ตุลาคม2035คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับนักเดินเรือชาวอิตาเลียนได้ค้นพบทวีปอเมริกานะครับโดยเขานะครับได้เล่นเรือมาขึ้นฝั่งที่เกาะบาฮาม่านะครับทางตะวันออกของรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศคิวบาในปัจจุบันแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าเกาะซันวาดอร์ซึ่งเขานะครับมีความเชื่อว่าเป็นประเทศอินเดียแล้วก็เรียกชาวอเมริกันพื้นเมืองว่าอินเดียนซึ่งได้ออกมาต้อนรับคณะของนักสำรวจอย่างเป็นมิตรทั้งนี้นะครับโคลัมบัสได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนนะครับนั่นก็คือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2และพระนางอลิซาเบลล่าที่1นะครับในการให้ออกไปค้นหาโลกใหม่หรืออินเดียและจีนเพื่อทำการค้าขายเครื่องเทศผ้าไหมและก็ยาฟินโดยโคลัมบัสนะครับพร้อมกับลูกเรือ90คนแล้วก็เรือ3ลำนะครับได้ออกจากท่าเมืองเปรุสนะครับประเทศสเปนเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2035ได้เล่นเรือไปทางทิศตะวันตกนะครับข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงเกาะบาฮาม่าจากนั้นเขาก็เดินเรือต่อนะครับไปจนถึงคิวบาไฮติแล้วก็กลับถึงสเปนนะครับในวันที่15มีนาคม2036ซึ่งจากการที่เขานะครับได้ออกเดินเรือนะครับในการค้นหาโลกใหม่จากนั้นก็เดินอีก3เที่ยวนะครับไปถึงเปอร์โตริโกจาเมกาทรินิแดดเวเนซุเอลาแล้วก็คอคอดปานามาโดยไม่เคยไปถึงโลกใหม่ที่เขาค้นหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับโคลัมบัสก็เชื่อมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตว่าดินแดนที่เขาค้นพบนั้นคือทวีปเอเชียภายหลังนะครับได้มีกำหนดให้วันที่12ตุลาคมของทุกปีเป็นวันโคลัมบัสนะครับมีการเฉลิมฉลองกันในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ในอดีตนะครับซึ่งเคยเชื่อกันว่าโคลัมบัสนะครับเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบอเมริกาแต่จริงๆแล้วเลฟเอริกสันชาวไวกิ้งนะครับเคยเดินทางมาพบทวีปอเมริกาก่อนหน้านี้แล้วก็เคยมีนิคมของชาวไวกิ้งทางตะวันออกของแคนาดาโคลัมบัสนะครับเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบอเมริกาแต่จริงๆแล้วเลฟเอริกสันชาวไวกิ้งนะครับเคยเดินทางมาพบทวีปอเมริกาก่อนหน้านี้แล้วก็เคยมีนิคมของชาวไวกิ้งทางตะวันออกของแคนาดาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน

ตุลาคมพุทธศักราช2004นะครับอยู่ที่บริเวณโรงเลี้ยงเด็กตำบลสวนมะลิถนนบำรุงเมืองจังหวัดพระนครปัจจุบันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหลังจากนั้นนะครับโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ก็ได้มีการขยายไปตั้งอยู่ทุกภาคของประเทศโดยมีผู้บริหารท่านแรกนะครับก็คือมิสเตอร์กรีนรอดนะครับชาวอังกฤษแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจึงถือว่าเป็นการพัฒนาหรือว่าผลิตครูไทยนะครับมีการพัฒนามาโดยลำดับเป็นกรมการฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏและได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับได้รับพระราชทานนามที่ชื่อว่าราชภัฏอันนี้ก็จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับให้เป็นชื่อประจำสถาบันแล้วก็พระราชทานพระราชรัญจกรประจำราชการให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยโดยในปัจจุบันนี้นะครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสิ้น38แห่งทั่วประเทศต่อมานะครับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2448ในหลวงรัชกาลที่5ครับทรงประกาศให้รวมกิจการหอพระสมุทร3แห่งก็คือหอพระมนเทียนธรรมหอพระสมุทรวชิรยานและหอพุทธศาสนสังคหะได้จัดตั้งเป็นหอสมุทรสำหรับพระนครพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยได้มีแหล่งศึกษาหาความรู้ทำให้หอพระสมุทรเดิมที่เป็นประโยชน์เฉพาะเจ้าขุนมูลนายขุนนางก็ได้ใช้ประโยชน์โดยประชาชนทั่วไปด้วยจัดเป็นห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกของไทยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดนะครับของหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันสำหรับหอสมุดแห่งชาตินะครับได้ก่อตั้งในปี2448ปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ท่าวาสุกรีนะครับถนนสามเสนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครต่อมานะครับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2486นะครับโรงเรียนประณีตศิลปกรรมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ศิลพีรศรีชาวอิตาเลียนนะครับที่ได้เดินทางมารับราชการในประเทศไทยในสมัยของรัชกาลที่6ต่อมานะครับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2546นะครับเป็นปีที่แพนด้านะครับทูตสันทวไมตรีนะครับก็คือช่วงแล้วก็หลินหุ้ยนะครับเดินทางถึงสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้เสียชีวิตหมดแล้วนะครับแล้วก็มีหลินปิงนะครับซึ่งเป็นลูกของช่วงแล้วก็หลินหุ้ยนะครับซึ่งเกิดจากการผสมเทียมอันนี้ก็อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่คุณฟังครับสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับในวันที่12ตุลาคมในปีต่างๆในช่วงนี้นะครับก็ไปรับฟังบทเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายช่วงที่3ของรายการครับ

0: บ่ผิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยครับวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่องแรกนะครับก็คือในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับกองทัพบกก็มีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569ก็ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนะครับก็ประกอบด้วยพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์นะครับจำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพิธีวางพวงมาลานะครับและก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับโดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับตลอดห่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสำนักพระราชวังก็แจ้งนะครับในเรื่องของการเข้าชมพระบรมราชวังและก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ก็จะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันนะครับแต่ก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยเข้าออกนะครับทางประตูสวัสดิโสภาเท่านั้นคุณฟังครับสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 0:00 น.ตรงถึง 0:30 น.สำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมวิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
2: ใคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
5: ์น้าสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับด้วยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่อัลตราโซนิกสปอร์ตบราก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลก
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไป

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
2: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
3: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
4: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5: 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเทินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะ

0: จ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
1: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
0: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้องน้อยค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หว่านเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลูกจิตเขาก่อนนะคะปลูกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
1: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20 อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
0: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5 อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300 กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400 กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60 แห่งละต่างประเทศมา5 ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
1: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี
1: ้กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
0: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอด

0: ทนอดกั้นอะไรพวกนี้จิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
1: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ยามคิดมาคลั่งใดน้ำตาของพ่อน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของพ่อน้อยน้อ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุก
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน

0: ไอ้ยาจะสุกอะไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
1: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุกที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
2: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อับแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
2: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
3: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เหล็กมันพูดถูกอ่ะงั้นอ้วฝักล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได้
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
2: 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มันไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้จะปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอาผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบังบากด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: พระองค์ราชัน
1: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
2: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะครับที่หลายคนก็ตั้งใจที่จะกินเจเพื่อสุขภาพเพื่อความเป็นสิริมงคลการที่ตั้งใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับโดยมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีต่อร่างกายและต่อจิตใจก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลมงคลในพระพุทธศาสนาอย่างที่เราทราบกันนะครับที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ว่ามี38ประการมีการไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นทางหรือเป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นเหตุเป็นทางแห่งความสุขใครก็ตามที่ทำเหตุดีไว้ผลดีก็ย่อมตามมาดังนั้นการที่เราตั้งใจจะทำสิ่งใดๆเช่นการกินเจด้วยตั้งใจว่าจะให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะฮะงดเว้นหรือห่างจากการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูดูแลร่างกายของตนเองก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ตั้งใจจะให้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราทีนี้ทางใจนะทางใจในการปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ยึดเหนี่ยวกับสิ่งใดๆจนกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดขัดข้องก็ย่อมเป็นแนวทางที่ทำให้ใจนั้นโล่งโปร่งเบาสบายอะไรที่เราได้มาแล้วเราก็มีความคิดว่าสิ่งที่ได้มานั้นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนแก่คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวนะเช่นเงินทองของใช้ต่างๆนี่นะฮะและเราก็ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นตามสมควรแล้วก็ถือว่ามีความสุขอันเกิดจากการได้ใช้นะเช่นบางคนมีเงินนะฮะทำงานได้เงินมาก็นำมาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวหรือมาทำกิจที่ควรทำนะฮะแล้วก็เกิดความอิ่มใจว่าโอ้นี่เพราะเราได้ทำงานที่สุจริตได้เงินได้ทองมาด้วยความสุจริตไม่ได้ไปคดไปโกงใครเข้ามาแล้วก็เงินนั้นก็นำพาไปสู่ความสุขคือต่อยอดเป็นความสุขของตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ตนเองมีหลายคนครับนึกถึงผลนะครับนึกถึงผลว่าถ้าหากว่าเรามีเงินนะอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วมันจะได้ผลคือความสุขนะมีบ้านมีรถมีสิ่งต่างๆปรนเปรอให้กับตัวเองแต่ไม่สนใจเหตุนะฮะโฟกัสที่ผลว่าจะมีสิ่งนั้นจะมีสิ่งนี้แต่ไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้ไปพิจารณาถึงที่มานะก็คือจะได้เงินได้ทองมาด้วยวิธีการใดๆก็ไม่สนนะฮะต่อให้เป็นธุรกิจสีเทาสีดำยังไงนี่ก็ไม่แคร์แคร์อย่างเดียวว่าขอให้ได้มากขอให้มีสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ทำผิดพลาดกับชีวิตของตนเองจนกระทั่งบางทีไม่มีโอกาสได้แก้ไขตัวเองเพราะว่าจะต้องไปชดใช้กรรมของตนวันก่อนเห็นพิพากษาคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองเนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนั้นถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลานับหมื่นปีโอ้ฟังดูก็น่าตกใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับถ้าทำความผิดหรือมีความผิดกี่คดีกี่กระทงยังไงเขาก็นับรวมกันไปนะฮะนับไปแล้วก็เป็นหมื่นปีเลยทีเดียวนะฮะในความเป็นจริงก็คงจะอยู่ พอไม่ถึงนะฮะเอาแค่หลักร้อยสองร้อยปีนี่ก็ยากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามนะครับชีวิตเมื่อถึงคราวที่จะต้องประสบผลแห่งกรรมของตนบางคนเพิ่งจะตื่นนะตื่นมารับรู้อันเกิดจากการเรียนรู้ว่าชีวิตนั้นประมาทไม่ได้เลยนะฮะแม้แต่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจึงเป็นยอดแห่งธรรมนะฮะเช่นเราดูแลสุขภาพร่างกายนะฮะไม่รับประทานอาหารมั่วๆไปนะฮะนึกจะกินอะไรก็กินกินตอนไหนก็กินนะครับด้วยความอร่อยด้วยความรู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ต้องใช้นะใช้แล้วก็ใช้แบบไม่ระมัดระวังด้วยเนี่ยนะครับอาหารสุกๆดิบๆหรืออาหารดิบนะเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยบางคนบอกว่าอร่อยนะมันมีเสน่ห์มันมีเอกลักษณ์เฉพาะกินไปกินมากลายเป็นพยาธิมีโรคมีภัยเข้ามาสู่ร่างกายอย่างนี้ก็สะท้อนถึงการใช้ชีวิตอย่างขาดสตินะครับวันนี้นะครับคุณเชอรี่มนัญญาก็มีนิทานมาเล่าให้ฟังนะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าหากว่าเอาใจตนเองเป็นที่ตั้งไม่ได้สนว่าผลมันจะเกิดอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็จะมีโทษภัยตามมาเป็นเรื่องราวของลิงกับพญาลิงพญาลิงก็คือหัวหน้าลิงนั่นเองนะครับที่คอยตักเตือนอบรมบ่งบอกบรรดาฝูงลิงทั้งหลายว่าจะทำอะไรต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่านึกจะทำอะไรก็ทำได้เลยนะครับเพราะว่าภัยนั้นมีอยู่รอบด้านโดยเฉพาะยิ่งภัยที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยนะฮะถ้าไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยมนุษย์พร้อมที่จะจัดการนะไม่เช่นนั้นก็อาจจะกลายเป็นลิงซึ่งประสบทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรมนะอยู่ในป่าในดงก็ดีอยู่แล้วนะการที่ไปเกี่ยวข้องข้องเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่พึงระมัดระวังนะฮะก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในกัปปิชาดกนะกัปปินี่แปลว่าลิงนะชาดกก็คือเรื่องราวเรื่องเล่านะครับเช่นในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะอาจจะเสวยพระชาติเป็นลิงบ้างเป็นช้างบ้างหรือเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆก็เป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของกัปปิชาดกที่คุณเชอรี่มนัญญามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเช้าวันนี้ครับ
2: สำหรับนิทานชาดกที่เชอรี่หยิบยกมาในวันนี้นะคะก็คือเรื่องกัปปิชาดกค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีฝูงลิงฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าหัวหน้าฝูงลิงเป็นลิงที่ฉลาดและคอยดูแลลิงตัวอื่นๆเป็นอย่างดีเขามักจะคอยเตือนลิงทุกตัวอยู่เสมอว่าพวกเราอยู่ในป่าต้องรู้จักระวังภัยนะอย่าไว้ใจอะไรที่เราไม่รู้จักแล้วก็อย่าเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่อาจจะทำให้เราเป็นอันตรายลิงทุกตัวก็เชื่อฟังหัวหน้าฝูงเป็นอย่างดีจนมาวันหนึ่งขณะที่ฝูงลิงกำลังหาอาหารอยู่ในป่าพวกมันก็เจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีผลไม้สุกอยู่เต็มต้นลิงทั้งฝูงดีใจมากต่างพากันปีนขึ้นต้นไม้กินผลไม้กันอย่างสนุกสนานแต่มีลิงอยู่ตัวหนึ่งค่ะเป็นลิงที่ค่อนข้างซุกซนและชอบลองอะไรแปลกๆมันมองไปทางบ้านของชาวบ้านและพูดขึ้นว่าเฮ้ยมีของกินเยอะกว่านี้อีกนะพวกเราไปเอามากินกันเถอะหัวหน้าฝูงได้ยินดังนั้นก็รีบห้ามทันทีอย่านะอย่าไปเลยของที่อยู่ใกล้บ้านคนน่ะเราไม่รู้หรอกว่ามีอันตรายอะไรซ่อนอยู่แต่เจ้าลิงตัวนั้นก็ไม่ฟังมันหัวเราะแล้วบอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถ้ากลัวก็อยู่ตรงนี้ไปเถอะฉันน่ะไปเองได้นะเมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะไปลิงอีกหลายตัวก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นสุดท้ายแล้วพวกมันก็ตามกันไปเมื่อถึงบริเวณบ้านลิงตัวหนึ่งเห็นอาหารวางอยู่ก็รีบวิ่งเข้าไปหยิบแต่ทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นปังลิงทุกตัวตกใจพากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงบางตัวตก ชนกันบางตัวร้องเสียงดังด้วยความตกใจหัวหน้าฝูงรีบตะโกนบอกว่าทุกตัวรีบกลับเข้าป่าเร็วทุกตัวกลับมารวมกันได้แล้วหัวหน้าฝูงรีบพูดขึ้นเห็นไหมเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นมีอันตรายอะไรซ่อนอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเวลามีใครเตือนเราก็ควรฟังและคิดให้รอบคอบลิงตัวที่ชอบชวนเพื่อนๆไปก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดแล้วพูดว่าฉันขอโทษนะถ้าฉันเชื่อพี่ตั้งแต่แรกทุกคนก็คงไม่ต้องตกใจและเดือดร้อนแบบนี้หัวหน้าฝูงจึงพูดอย่างใจเย็นว่าไม่เป็นไรทุกคนผิดพลาดกันได้แต่ถ้ารู้แล้วว่าผิดก็ต้องจำไว้เป็นบทเรียนนะอย่าทำแบบเดิมอีกล่ะลิงตัวนั้นพยักหน้าแล้วสัญญากับตนเองว่าต่อไปจะไม่ทำอะไรโดยไม่คิดให้รอบคอบอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งคนอื่นอาจจะชวนเราไปทำอะไรบางอย่างถ้าเราเห็นเพื่อนทำแล้วทำตามทันทีโดยที่ไม่คิดให้ดีสุดท้ายเราเองอาจจะเป็นคนเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรลองหยุดคิดสักนิดค่ะว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าทำอะไรไปแล้วจะเกิดอะไรตามมาและที่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นทุกเรื่องถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราก็สามารถพูดได้ว่าไม่ล่ะฉันไม่ทำนะเพราะถ้าเรากล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าการทำตามคนอื่นเพียงเพราะกลัวจะไม่เข้าพวกจำไว้นะคะคิดก่อนทำใช้สติก่อนตัดสินใจและเลือกคบคนที่จะพาเราไปในทางที่ดีเพราะบางครั้งการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้เกิดผลตามมาได้มากมายและนี่คือข้อคิดดีๆจากกะปิชาดกอย่าทำตามคนอื่นโดยไม่คิดจงใช้สติของเราเป็นเครื่องนำทาง
1: นี่คือชาดกในเรื่องกะปิชาดกว่าด้วยเรื่องราวของพญาลิงและก็บรรดาฝูงลิงนะครับที่คุณเชอรี่มนัญญาได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมีแฟนรายการหลายคนนะบอกว่าชอบนะชอบวิธีการเล่านิทานแบบนี้ไม่ได้ฟังมานานแล้วแบบนี้นะครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะแล้วก็มีเสียงประกอบนะที่น่าสนใจนะตื่นเช้ามาได้ฟังนิทานเก่าๆนะครับซึ่งก็เป็นนิทานที่เรียกว่านิทานชาดกคือในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับนิทานชาดกต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำมาเล่าให้แก่พระสงฆ์สาวกทั้งหลายให้ได้ฟังว่าอดีตชาติของพระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นซึ่งมีคติเตือนใจนะคติสอนใจอย่างแม้แต่ลิงเนี่ยนะฮะลิงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าก็ใกล้ที่จะเป็นมนุษย์แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นการรับรู้เรื่องราวต่างๆหรือความแสนรู้ของลิงเนี่ยมันก็เรียกว่าเกือบจะเป็นมนุษย์อยู่แล้วเชียวนะครับเพราะฉะนั้นลิงเนี่ยถ้าหากว่ามีสติมีปัญญาพอที่จะปกครองฝูงลิงได้เขาเรียกว่าพญาลิงนะหัวหน้าลิงซึ่งในเรื่องราวของชาดกนี้ก็คือลิงโพธิสัตว์ลิงโพธิสัตว์นี้ก็จะบำเพ็ญบารมีมาในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนลิงด้วยกันนะครับหรือไปถึงการมีมโนธรรมสำนึกสัตว์ทั้งหลายครับสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะครับถ้าหากว่ามีบุญกุศลที่เคยทำมาเรียกว่าใกล้จะพ้นบาปกรรมที่ส่งผลให้เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเขาก็จะพูดง่ายเหมือนเตรียมความพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ในชาติต่อๆไปนะก็มีสติปัญญามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะครับอย่างที่เราเองก็เคยได้ยินได้ฟังนะฮะสุนัขช่วยชีวิตคนนะครับช้างช่วยคน นะครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดด้วยกันที่เรารู้สึกได้ว่าเอ๊ะหรือว่าความรู้สึกรับรู้ในเรื่องราวของความดีความงามอะไรต่างๆสัตว์เหล่านี้ก็มีเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานี่ไม่ควรมองข้ามเลยนะฮะไม่ควรมองข้ามเรื่องของสัตว์ทั้งหลายไม่แน่นะฮะบางทีบางคนเนี่ยก็บอกว่าสัตว์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นคนที่เราผูกพันคุ้นเคยมาตั้งแต่ปางบันหรือตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตนะเมื่อเกิดมาชาตินี้อาจจะมีบาปกรรมหรือเศษกรรมบางประการทำให้เขาไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกับตนนะครับแต่ว่าเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีความใกล้ชิดผูกพันกับตนเนี่ยบางคนก็มีความเชื่อเช่นนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกเมตตาสงสารเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะก็เป็นการเพาะเมตตาธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยความรักด้วยความเมตตานะครับบางคนโอ้โหเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้มีกิจกรรมต่างๆกับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเรียกว่ามีเรื่องราวให้ได้ทำไม่เหงาไม่เศร้านะฮะมีทุกข์มีความเดือดร้อนใจกังวลใจอะไรบางทีก็เล่านะฮะให้สัตว์เลี้ยงนั่นแหละได้ฟังกันเพื่อเหมือนเป็นการถ่ายเทความรู้สึกที่มีอยู่นะครับมาในบางท่านก็ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงที่สถานการณ์น้ำที่หลายจังหวัดหลายอำเภอก็ยังคงมีวิกฤตอยู่นะครับอย่างเช่นโซนจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปราจีนบุรีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่น้ำลดลงบ้างแล้วแต่ว่าเศษซากวัสดุต่างๆนั้นยังต้องได้รับการดูแลแก้ไขเพื่อให้ทางสัญจรต่างๆใช้งานได้ดังเดิมนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกองทัพบกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังระดมสรรพกำลังอยู่นะครับวันก่อนนั้นก็เห็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอจิตอาสาโอ้ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลทางหน่วยประชาการรักษาดินแดนก็บอกว่ามีน้องๆนักศึกษาหรือน้องๆ นักเรียนที่เป็นรอดอเนี่ยมากกว่า 5,000 คนเลยนะครับที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับบางคนก็ใช้โดรนเก่งมาเรียนรอดอเขามีการสอนเรื่องของการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนี้ด้วยนะครับและโดรนก็นำมาใช้งานในช่วงประสบอุทกภัยนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนำไปส่งอาหารให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและรถราเข้าไปไม่ถึงก็ใช้โดรนในการนำส่งหรือว่า delivery ทำนองนั้นเนี่ยนะครับเอาวันนี้ก็เลยมีบทเพลงให้กำลังใจนะครับที่นักร้องนักดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบกได้สร้างสรรค์เอาไว้ก็คือบทเพลงกำลังใจนะกำลังเป็นกำลังใจให้เธอนะบทเพลงจากกรมดุริยางค์ทหารบกจะรับฟังครับ

บทเพลงเป็นกำลังใจให้เธอครับจากกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับสะท้อนถึงความตั้งใจของพี่ๆน้องๆทหารของกองทัพบกนะรวมไปถึงกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับในช่วงที่มีสถานการณ์นะครับพี่ๆน้องๆทหารก็ยังอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับยุทโธปกรณ์ต่างๆยานพาหนะต่างๆที่อาจจะใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงในระหว่างที่ไม่มีการศึกใดๆก็นำยุทโธปกรณ์ต่างๆนั้นมาใช้แก้ไขหรือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับอาจจะมีบางส่วนที่เสียหายบ้างแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ก็นำมาแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ได้ซึ่งผู้บังคับบัญชาของเหล่าทัพเองนะครับก็บอกกล่าวย้ำเตือนกำลังพลที่ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับในขณะเดียวกันเมื่อรถราต่างๆที่อาจจะเสียหายไปก็มาซ่อมมาแซมเพื่อที่จะได้ใช้งานในโอกาสต่อๆไปได้อีกเช่นในภารกิจด้านความมั่นคงนะครับนี่ก็คือการนำมาประยุกต์นะครับนำมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์การแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆไม่มีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นบางทีอาจจะใช้วิธีการประยุกต์นะฮะผสมรวมผสมผสานนะฮะจากสิ่งที่เคยใช้งานอย่างหนึ่งเมื่อเกิดเหตุอย่างหนึ่งก็อาจจะนำมาใช้แก้ไขปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือการแสวงประโยชน์หรือวิธีคิดแบบมีปัญญานั่นเองนะครับการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเป็นวิถีของมนุษย์เราทั้งหลายนะครับไม่มีปัญหาสิแปลกนะครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นชาติซึ่งเหมือนกับเกิดมาพร้อมกับปัญหาต่างๆเหมือนกับตอนที่เราเกิดมาเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าสังเกตดูดีๆตอนที่คลอดออกมาก็ร้องแว้แว้นะร้องเพื่อนเหมือนจะบอกว่าโอ้โหปัญหาเยอะแยะเหลือเกินในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรกนะครับว่าเจ้าตัวน้อยที่แว้แว้ออกมาเนี่ยทำยังไงให้เติบโตนะหยัดยืนได้เดินได้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้เร็วที่สุดนะครับเมื่อเติบโตขึ้นมาพอจะเข้าเรียนเข้าศึกษาได้ก็ส่งไปฝึกนะฮะฝึกวิชาความรู้ความสามารถต่างๆก็เป้าหมายอย่างเดียวก็คือพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับพึ่งพาตนเองได้รุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะซึ่งเป็นคนรุ่นก่อนก็ทยอยลาจากโลกนี้ไปคนรุ่นใหม่ก็มาทำหน้าที่ลักษณะเดียวกันนะครับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ทุกๆรุ่นจำเป็นจะต้องมีสติมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญที่สุดก็คือรู้ว่าที่ไหนมีภัยที่ไหนมีอันตรายก็พยายามสำรวมระมัดระวังตนไม่ไปเกี่ยวข้องผูกพันนะครับเหมือนอย่างเรื่องราวของกปิชาดกนะครับที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้จากคุณเชอรี่มนัญญาครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสุขใจในช่วงเทศกาลกินเจนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมเช็คเส้นทางนะครับว่าถนนหนทางที่เราจะไปนี้ยังมีน้ำท่วมขังหรือไม่นะครับถ้าเกิดหลงเข้าไปแล้วบางทีโอ้โหหาที่กลับรถยากนะครับบางท่านก็ไปต่อไม่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะเสียเวลาในการเดินทางก็เช็คสักนิดหนึ่งนะครับในยุคนี้สมัยนี้น่าจะไม่ยากนักสำหรับการหาข้อมูลในการเตรียมการเดินทางนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเช่นเคยผมสุธีสุขสากลและคุณเชอรี่มนัญญาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: internet. It's radio.
1: Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
6: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz